0: 2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: ตอนตู้ไทยโบราณ3จิตรกรรมบนตู้คนโบราณเนี่ยเขาทำจิตรกรรมบนตู้ไทยโบราณสวยจริงๆเลยนะ
8: เอ๋ทำอะไรบนตู้นะสีสว่าง
7: จิตรกรรมจ้ะคือการตกแต่งตัวตู้นั่นแหละจ้ะจิตรกรรมบนตู้ไทยโบราณส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นงานจิตรกรรมแบบเอกรงจ้ะ
9: เอกรงคือจิตรกรรมที่มีสีเดียวใช่ไหมจ๊ะ
7: ใช่แล้วจ้ะเป็นจิตรกรรมแบบเอกรงลายรถน้ำ
8: อ้าวลายรถน้ำอย่างนี้ตู้ก็เปียกหมดละสิ
9: ใช่ที่ไหนล่ะก้าวตามลายรถน้ำเป็นลวดลายและภาพประกอบต่างๆที่ปิดด้วยทองคำเปลวบนพื้นรักโดยขั้นตอนสุดท้ายคือการเอาน้ำรดให้เกิดลวดลายจ้า
8: อ๋ออย่างนี้นี่เองเนาะวิเชียรมาศเนี่ยก็รอบรู้เหมือนกันเนาะ
9: ก็ฉันไม่ได้เอาแต่กินเหมือนแมวอ้วนๆนี่นา
8: ว่าแต่ภาพพวกเนี้ยมีลักษณะยังไงบ้างเหรอ
9: ฉันว่าให้สีสว่างตอบดีกว่านะ
7: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาพสิ่งมีชีวิตเป็นภาพคนหรือสัตว์ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพประดิษฐ์มีกิริยาท่าทางเป็นที่เข้าใจง่ายใช้แทนอาการเคลื่อนไหวที่ให้ความรู้สึกนอกจากนี้ช่างสามารถเขียนให้เห็นสภาพป่าเขาบ้านเมืองชนชั้นต่างๆสัตว์หิมพานต์สัตว์ป่ายักษ์ลิงเป็นต้นทำให้ผู้ดูสามารถอ่านภาพได้ทันทีว่าเป็นภาพอะไร หรือถ้าเป็นภาพเล่าเรื่องก็จะรู้ว่าเป็นตอนใดของเรื่องจ้ะ
9: ภาพเล่าเรื่องคืออะไรล่ะจ๊ะ
8: เหมือนภาพเล่าเรื่องในหนังสือนิทานหรือเปล่า
7: จริงๆก็ใกล้เคียงนะจ๊ะภาพเขากระหนกที่มักปรากฏอยู่ตามตู้ไทยโบราณแบ่งเป็นหลายประเภทภาพเล่าเรื่องเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติทศชาติชาดกและรามเกียรติ
9: ์และนอกจากหมวดภาพเล่าเรื่องแล้วมีหมวดอะไรอีกล่ะจ๊ะ
7: มีหมวดภาพทวารบานนิยมเขียนเป็นภาพเทพรักษ์เทพทวารบานยืนบนแท่นหรือนาคบัลลังก์มีลายช่อกระหนกหรือช่อดอกไม้เป็นพื้นหลังจ้ะและหมวดภาพจับเป็นภาพตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์พื้นหลังเป็นลวดลายตัวภาพแสดงอิริยาบถต่างๆเช่นภาพทศกัณฐ์รบกับพระรามจ้ะ
8: เข้าใจแล้วล่ะออกไปหาอะไรกินกันเถอะก็แต้มหิว
9: เมียวเมียวเข้าใจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวหาดนราทัศช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮาช่วงวันที่ 28-31 พฤษภาคมนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหาดนราทัศน์ในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮาระหว่างวันที่ 28-31 พฤษภาคมนี้ทั้งนี้หาดนราทัศน์เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลต่างๆโดยที่ผ่านมามักเกิดเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตจังหวัดจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเน้น3มาตรการหลักได้แก่มาตรการความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำโดยเทศบาลเมืองนราธิวาสประกาศห้ามลงเล่นน้ำทะเลโดยเด็ดขาดมาตรการรักษาความสะอาดรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะในจุดที่กำหนดและมาตรการจัดระเบียบการจราจรกำหนดเส้นทางเดินรถแบบทางเดียวเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการและกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: พรกัญญากัญญา
9: ใจดีมาดูรูปเพื่อนๆที่ห้องเราสิคนนี้เขาชื่อกัญญาเขาบอกว่าเขาเกิดเดือนกันยายน
10: อ๋อคนนี้นี่เองหน้าตาน่ารักด้วยนะ
9: ใช่แล้วล่ะกัญญาบอกว่าชื่อของเขาแปลว่านางงาม
10: เพื่อนของใจดีคนนึงก็ชื่อกัญญาเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นจะเขียนเหมือนเพื่อนดีใจเลยชื่อเขาเขียนมียอหญิง2ตัว
8: คำว่ากัญญาที่เขียนมียอหญิง2ตัวก็แปลว่านางงามเหมือนกันแต่เป็นคำที่มาจากคนละภาษาจ้ะ
10: เข้าใจแล้วค่ะจะกัญญาหรือกัญญาก็แปลว่านางงามเหมือนกัน
8: ใช่จ้ะชื่ออาจเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเมื่อเป็นชื่อเฉพาะก็ต้องดูให้ดีว่าชื่อของเขาเขียนอย่างไรและออกเสียงว่าอย่างไรก็ต้องเขียนและออกเสียงตามนั้นเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: เริ่มเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ท่านกำลังอยู่กับผมดีเจเบนซ์กิติชันชนยุทธและวิทยากรขาประจำของเราในวันนี้ประจำวันศุกร์นะครับพี่จันจุดาพรศรีสวัสดีครับพี่ดา
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับวันนี้กรุงเทพฟ้าครึ้มๆแต่เช้าเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะเมฆเยอะแต่เช้าเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้ก็มีประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้นะคะแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้น่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะกรุงเทพมหานครก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้เหมือนกัน
0: ก็อันนี้ก็เป็นตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้ใช่ไหมว่าฝนจะเริ่มหนักจนถึงประมาณวันที่1มิถุนายน
1: ใช่ค่ะก็คือที่เราประกาศตอนประกาศนะคะออกไปเนี่ยช่วงวันที่28ถึงวันที่1มิถุนายนนะคะที่จะบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะคะแต่หนักมากเนี่ยก็จะให้ไว้อยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตก
0: แค่บางพื้นที่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะส่วนคลื่นลมก็มีกำลังแรงขึ้นเหมือนกันนะคะก็อยู่ที่2ถึง3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะก็ให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะคะค่ะคำเตือนเราก็ยังคงเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ซึ่งเราก็จะมีตัวแผนที่เสี่ยงภัยให้ดูด้วยนะว่าพื้นที่ไหนจังหวัดไหนน่าจะเป็นเสี่ยงฝนตกหนักบ้าง
1: ใช่ค่ะในวันนี้นะคะวันที่29นี้ก็พื้นที่เสี่ยงภัยที่จะมีฝนตกหนักมากนะคะก็พื้นที่สีส้มก็อยู่จังหวัดระนองและพังงานะคะก็แล้วก็ด้านซีกตะวันตกของจังหวัดตากและกาญจนบุรีด้วยนะคะค่ะและส่วนภาคอื่นๆก็เป็นฝนตกหนักซึ่งไม่ได้เสี่ยงภัยมากนะคะพื้นที่สีเหลืองนี่ก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนะคะก็ถือว่าเป็นฝนตกหนักเหมือนกัน
0: ซึ่งตกหนักนี้ก็คือไม่ได้ตกทั้งจังหวัด
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยนะฮะอาจจะเป็นแค่บางพื้นที่เท่านั้น
1: ใช่ค่ะเป็นบางจุดบางพื้นที่นะคะก็จะเป็นบางจุดบางพื้นที่ทางภาคเหนือนี่ก็จะมีฝนตกหนักนะคะก็จะมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะลำพูนลำปางค่ะแล้วก็น่านพิษณุอะไรนะอุตรดิตถ์สุโขทัยแล้วก็ภาคอีสานเหลือตอนล่างด้วยกับเป็นเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตา
0: ค่
1: ะ
0: แล้วอย่างภาคเหนือเมื่อวานนี้มีฝนบ้างไหมฮะ
1: ภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็ได้ฝนค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อวานเนี่ยอย่างวันนี้เราให้เกณฑ์ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะวันนี้ก็น่าจะการกระจายฝนก็น่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ70ได้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้เนี่ยการกระจายก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ถึง70นะคะก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะและมีปริมาณฝนตกหนักมากที่สุดก็ดอยมูเซอร์จังหวัดตากใช่ไหมคะ
0: 80.8
1: นะคะรองลงมาก็จะเป็นเชียงใหม่นะคะ 62.2 นะคะแล้วก็จะมีที่ดอยอ่างขางด้วย 34.2 นะคะแล้วก็ลำพูนก็ 35.6 เหมือนกันนะคะ
0: พอมีฝนเยอะอย่างนี้มันก็ช่วยลดอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นได้ด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ฝนลดลงนะคะฝนลดลงแล้วก็อากาศก็ร้อน
0: บางพื้นที่ก็สูงขึ้นไปถึง38องศาเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีฝนลงมาก็คลายร้อนลงไปได้เยอะนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็วันนี้ก็ยังคงให้ฝนหนักอยู่ด้วยนะคะ
0: สำหรับที่นะ
1: ใช่ค่ะก็วันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคเหนือก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์60-70นี้นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะ
0: ฝนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาช่วงกี่โมงเหรอคะพี่ดา
1: ก็ถ้าเป็นลักษณะมรสุมนั้นก็ฝนมันก็จะมาช่วงบ่ายค่ำระหว่างช่วงบ่ายเป็นต้นไปอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะช่วงเช้าๆนี้ก็ยังคงเมฆเริ่มก่อตัวนะคะแล้วก็ความก็เริ่มก่อตัวมากยิ่งขึ้นแล้วทีนี้ช่วงสายๆบ่ายๆก็เมฆก็จะก่อตัวมากยิ่งขึ้นแล้วอาจจะเป็นฝนเข้ามานะคะสะสมพลังงานความชื้นเข้าไปแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็กลายเป็นฝนตกลงมา
0: ก็เป็นฝนของฤดูฝนปกตินะฮะตกบ่ายถึงค่ำตกเลิกงาน
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานทางกรมอุตุเราก็ออกอินโฟเข้าไปเหมือนกันอธิบายว่าเพราะอะไรฝนชอบมาเวลาเลิกงานเหมือนตั้งเวลาเอาไว้
1: ใช่ค่ะก็อย่างตอนนี้ภาพเรดาร์ล่าสุดของภาคเหนือนะคะก็ยังไม่มีกลุ่มฝนได้เข้ามาเมฆที่จะก่อตัวเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองก็ยังไม่มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสายๆหรือบ่ายนะคะ
0: ก็จะเริ่มสะสมกำลังแล้ว
1: ใช่เขาก็จะเริ่มมีเข้ามานะคะ
0: มาดูกันที่ภาคอีสานต่อครับพี่ดาภาคอีสานเมื่อวานเป็นยังไงบ้างฮะ
1: เมื่อวานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ฝนเพิ่มขึ้นนะคะก็ดูจากผลการตรวจของเรา7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยนะคะก็โดยรวมแล้วมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ถึง70นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยมีฝนตกหนักมากก็อยู่ที่สถานีตรวจอากาศเกษตรนครพนมนะคะ 104.1 นะคะและรองลงมาก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะ 50.8 นะคะและรองลงมาก็อุบลราชธานี 35.8 แล้วก็36.8 ที่นครพนมเหมือนกัน

0: ล่างด้วยก็จะมีร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนะคะนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์
1: ครับ
0: รวมทั้งศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ
1: เวลาเราออกประกาศว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหรือหนักมากอันเนี้ยเราต้องแจ้งด้วยว่าเป็นบางพื้นที่นะฮะเราก็จะมีการทำแผนที่เสี่ยงภัยในทุกๆวันว่าหมายถึงว่าแต่ละวันอาจจะมีพื้นที่ไหนบ้างที่เสี่ยงตกหนักถึงหนักมากม
0: ัน
1: ไม่ได้แปลว่าตกพร้อมกันทั้งประเทศถูกไหมฮะ
0: ใช่แล้วค่ะก็คืออย่างจังหวัดเดียวอ่ะยังอาจยังตกไม่ได้ทุกอำเภอเลย
1: ใช่ค่ะเพราะงั้นอ่ะทั้งภาคก็
0: ในอำเภอย
1: ัง
0: ตกไม่ยังตกไม่ทุกตำบล
1: บางที่ข้ามถนนไปฝนก็หยุดแล้วก็มีนะ
0: ใช่ใช่ฝั่งเราฝนไม่ตกแต่ฝั่งข้างหน้าสี่แยกข้างหน้าฝนตกกรุงเทพก็เห็นบ่อยอยู
1: ่
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นของภาคอีสานนะฮะ
0: ใช่
1: แล
0: ้
1: วภาคกลางขยับถัดมาเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ภาคกลางวันนี้ก็ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันนะคะแต
1: ่
0: เมื่อวานเนี่ยการกระจายฝนนะคะปริมาณฝนสะสมนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยนะคะเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะร้อยละ30ของพื้นที่นะคะก็ปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่สมุทรสงครามนะคะ 11.2นะคะแต่วันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะก็ช่วงระหว่างช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายที
1: ่
0: จะใช่ค่ะที่จะมีโอกาสเข้ามานะคะช่วงบ่ายค่ำนะคะค่ะแต่ณตอนนี้เมฆที่จะก่อตัวเป็นฝนฟ้าขนองก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: มีนะคะแล้วก็แต่ว่าส่วนมากก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากซะมากกว่าแต่เมฆฝนฟ้าขนองยังไม่มีนะคะจากภาพเรดาร์ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนใดเข้ามานะคะจะช่วงสายๆหรือบ่ายเป็นต้นไปแล้วล่ะค่ะ
1: ครับท่านทุกท่านสงสัยก็ยังสามารถเปิดดูภาพเรดาร์ด้วยตัวเองได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ www.tmd.go.th สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์เลยฮ
0: ะ
1: ครับแล้วเราขยับมากันที่ภาคตะวันออกครับพี่ดา
0: ภาคตะวันออกนะคะก็ในวันนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60จะเน้นฝนตกหนักเหมือนกันก็แถวทางด้านนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็บริเวณชายฝั่งก็ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะซึ่งเมื่อวานในปริมาณฝนสะสมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็มีหนักที่เดียวอยู่ที่กบินบุรี 37.6 นะคะซึ่งปริมาณฝนสะสมที่เราได้ร้อยละประมาณ30หรือ40นี่นะคะก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่วันนี้เนี่ยแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นนะคะเพ
1: ิ่
0: มข
1: ึ้
0: นจากเมื่อวานนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะก็แถบส่วนมากก็จะเน้นบริเวณชายฝั่งซะมากกว่า
1: ก็คือด้านที่เป็นรับลมรับความชื้นเข้ามาใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็คลื่นลมทางด้านทางล่างทางด้านนั้นก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะ
1: ช่วงนี้ก็ต้องออกคำเตือนเกี่ยวกับชาวเรือด้วยไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเราก็เตือนชาวเรือนะคะทั้งด้านอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเรือด้วยความระมัดระวังแต่อันดามันนี้ก็ให้งดเลยนะคะแต่ทางที่ดีทางด้านภาคตะวันออกนะคะเพราะว่าด้านรับลมก็ลมก็แรงอยู่ก็งดก
1: ็
0: สมควรงดนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะแรง
1: ค่อนข้างจะแรงและอันตราย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ครับในเมื่อเราพูดถึงภาคตะวันออกแล้วเรามาดูภาคใต้ซึ่งก็น่าจะมีฝนตกหนักมากกว่าภาคอื่นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ก็ร้อยละ60ก็มีเคลื่อนฝนตกหนักนะคะซึ่งอย่างเมื่อวานนี่ปริมาณฝนมากที่สุดนะคะการกระจายฝนเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่27นะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักอยู่ที่สงขลา 45.0 นะคะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแต่วันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคใต้ก็จะเพิ่มขึ้น
1: จะเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหม
0: ครับใช่ค่ะวันนี้ก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ตนบนนะคะส
1: ่
0: วนมากก็จะเน้นอยู่ทางด้านชุมพรประจวบนะคะเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะคะค่ะแล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ก็
1: อันนี้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะ
0: ใช่ค่ะเรายังคงด้านรับลมเรายังคงให้ไว้ร้อยละ70ก็เน้นฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะเน้นฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะเน้นอยู่ทางด้านตนบนก็คือระนองภูเก็ตนะคะพังงาและกระบี่นะคะซ
1: ึ่
0: งเมื่อวานการกระจายฝนของทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะ
1: ได้เกือบทุกจังหวัดเลย
0: ใช่ค่ะก็เล็กน้อยถึงปานกลางแต่ยังไม่มีฝนตกหนักนะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่
1: ตร
0: ั
1: ง
0: 29.6 นะคะ
1: ก็ยังน้อยกว่าภาคอื่นๆตกเบากว
0: ่
1: า
0: ใช่ใช่น้อยกว่าภาคเหนือนะคะค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็วันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคอีสานไปขอไข่ภาคใต้นะคะการกระจายฝนก็ยังคงดีภาคใต้ฝน
1: ะะ
0: ตกนะคะเพราะว
1: ่
0: าเป็นด้านรับลมคลื่นลมก็อยู่ที่ 2-3 เมตรนะคะ
1: คร
0: เราก็ให้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
1: เป็น
0: ล
1: ุ่นนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าด้านรับลมนะคะมันก็จะทำให้มีคลื่นลมแรง
1: เพราะว่าลมจังหวัดฤดูฝนคือลมตะวันตกเฉียงใต
0: ้ครับ
1: เราแวะมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook ไลฟ์กันนิดนึงนะคุณนรมนทักทายเข้ามาสวัสดีครับ คุณเตือนใจสวัสดีครับผอ.จันจุดาและน้องเบนซ์วันนี้เขตปู่เจ้ายังร้อนสุดๆอยู่เลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะร้อนน้อยลงบ้างหรือเปล่าย
0: ังค่ะเดี๋ยวประมาณช่วงเย็นค่ะ

0: หรือบ่ายค่ำมันจะมีฝนเข้ามานะคะ
1: คุณเจ๊ขวัญสุพรรณบุรีอากาศจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็สุพรรณบุรีวันนี้บ่ายค่ำเย็นค่ำก็จะมีฝนเข้ามานะคะแต่ว่าช่วงกลางวันก็ร้อนนะคะร้อนแต่ว่าช่วงเย็นค่ำอะค่ะฝนก็จะเริ่มเข้ามาได้นะคะ
1: คุณรัตนาทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณบอลตีสวัสดีครับกระบี่ฝนจะเริ่มมาตอนไหนครับและจะเพิ่มมากขึ้นจริงๆช่วงวันไหน
0: กระบี่ก็ช่วงนี้ก็ฝนก็มีเข้ามานะคะแต่ว่ามันก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะมีฝนดีตลอดสัปดาห์เลยนะคะจนพีควันถึงวันที่1และ2เลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณพัชรีสวัสดีครับอีกหนึ่งคอมเมนต์นะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณสุรชัยเชียงใหม่ตัวเมืองฝนตกทั้งคืนเลยครับจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหม
0: ก็จะเป็นอย่างนี้จนถึงวันที่1นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ตัวการที่ทำให้ฝนตกก็จะยังคงต่ออยู่ต่อเนื่องจนถึงวันที่1เลยนะคะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราแวะมารับสายจากทางบ้านกันบ้างนะพี่ดาสายแรกในวันนี้นะครับคุณเจเจสมุทรสาครสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ค
0: ุ
2: ณทั้ง2ท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เมื่อวานนี้สมุทรสาครก็ไม่มีฝนนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับแล้ววันนี้วันนี้สถานการณ์ตอนแต่เช้าเนี่ยมีฟ้าครึ้ม
0: ๆค่ะ
2: มีฝนตกช่วงบ่ายใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็ช่วงเช้านี่ก็มีเมฆมากนะคะก็สะสมพลังงานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็อาจจะมีเกิดขึ้นนะคะวันนี้ทางด้านภาคกลางก็จะให้ฝนค่อนข้างจะเยอะอยู่ประมาณร้อยละ40หรือ60เนี่ยค่ะประมาณร้อยละ60ประมาณนั้นแล้วว่าพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มมากกว่าวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60เช่นกันค่ะ
2: แล้วร่องมรสุมจะเกิดช่วงวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับร่องมรสุม
0: ก็ร่องมรสุมช่วงนี้มันก็ปรากฏอยู่นะคะตามข้อมูลก็แถวทางด้านจริงๆแล้วก็มันก็ปรากฏอยู่นะคะค่ะ
2: ครับนี่แสดงว่าเป็นฝนตกหนักใช่ไหมครับที่จะเกิดข
0: ึ้
2: นนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
2: เป็นลมทางตะวันตกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับรับกันอีกสายหนึ่งนะครับพี่ออนบางปะกงสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเบนสวัสดีค่ะท่านผอ.จันสุดาจ๋า
0: สวัสดีค่ะ
3: ปิดไปหมดเลยเมฆเต็มท้องฟ้าเลยค่ะวันนี้น่าจะตกนะคะบ่ายค่ำ
0: ใช่ค่ะก็วันนี้แบบว่ามันเมฆก็เข้ามาความชื้นก็เข้ามาเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเป็นต้นไปก็จะมีฝนเข้ามาค่ะณตอนนี้ก็เมฆเยอะอยู่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
3: อากาศอบอ้าวมากเลยตอนนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะนิ่งสงบใช่ไหมคะลมนิ่งสงบ
3: ใช่ลมไม่มีค่ะ
0: ค่ะ
3: จ้ะก็คอยฝนอยู่นะคะท่านผอ.จ๋า
0: ค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: น้องเบ
3: นผอ.น้องโอเล่และทุกท่านสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดีครับพี่ออนเรามาดูคอมเมนต์ใน Facebook Live กันต่อนะครับคุณผมเป็นกรรมกรอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิเช้านี้ไม่มีแดดเลยครับจะเป็นอย่างไรบ้าง
0: เมฆเยอะใช่ไหมเมฆเยอะเลยนะคะแต่ว่าเมฆฝนฟ้าคะนองเมฆฝนเนี่ยก็ยังคงไม่มีเข้ามา
1: ก็คือยังเป็นเมฆปกติมันยังไม่เห็นในเรดาร์ใช่ไหมว่าจะเป็นพื้นที่ฝน
0: ก็ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มมีเข้ามานะคะแต่ตอนนี้ก็ภาพเรดาร์เนี่ยแถวทางด้านยังไม่มีเข้ามานะคะแต่ว่ายกเว้นทางด้านภาคอีสานยังมีนะคะแต่ทางด้านภาคเหนือเนี่ยยังไม่มีเข้ามา
1: ค่ะคุณสมพิษสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆมากแล้วจะมีฝนไหมครับ
0: ชุมพรก็ช่วงนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนได้เข้ามานะคะมีเมฆมากก็ฝนก็จะมาทางด้านระนองนะคะประมาณนั้นนะคะก็เคลื่อนเข้าไปแต่ตรงนี้ทางด้านระนองก็ยังไม่มีกลุ่มฝนได้เข้ามาค่ะ
1: คุณสมโพธิ์โคราชนนท์สงจะมีฝนตกวันไหนครับ
0: โคราชนี่เราก็ให้ฝนไว้เหมือนกันนะคะ
1: วันที่หนึ่งใช
0: ่ไหมครับใช่ค่ะก็คือวันนี้เราก็ให้ฝนเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ให้ฝนเหมือนกันแล้วก็ไว้วันที่30ก็ยังคงให้ฝนไว้ซึ่งวันที่30กับ31เนี่ยฝนวัน30เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะคะ
1: ฝนตกหนัก
0: ใช่ค่ะแต่วันที่31ก็ถือว่ายังคงมีอยู่แต่วันที่1ก็เบาลง
1: ก็น่าจะน้อยลงแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณรังสรรค์พิษณุโลกสุโขทัยกำแพงเพชรฝนจะลดลงเมื่อไหร่ครับ
0: กำแพงเพชรเหรอคะ
1: 3พื้นที่เลยอ่ะคนนี
0: ้ก็ฝนลดลงก็ประมาณวันที่1
1: นะคะก็คือเป็นเส้นสุดของเหตุการณ์ที่เราคาดการณ์ในครั้งนี้ไว้
0: ใช่ค่ะวันที่1นะคะวันที่31ก็เริ่มเบาลงแล้วนะคะแต่วันจะเยอะสุดวันนี้นะคะ29 30
1: วันนี้เป็นวันที่เยอะที่สุดใช่มั้ย
0: 29และ30นะคะแล้วก็วันที่1ก็เริ่มเบาลงไปค่ะ
1: แต่ว่าเรายังเป็นฤดูฝนอยู่นะต่อให้มันเบาลงจากเหตุการณ์นี้แต่ก็ยังเกิดฝนได้ปกตินะฮะไม่ใช่ว่าฝนมันจะทิ้งช่วงออกไป
0: ฝนลดลงก็คือฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำอย่างเงี้ยค่ะฝนก็น้อยลง
1: ครับคุณฝนนะฮ
0: ะ
1: สวัสดีค่ะจากบุรีรัมย์จะมีฝนไหมคะ
0: บุรีรัมย์ก็จะมีวันนี้วันนะคะวันที่3วันที่19 30แล้วก็31แล้ววันที่1ก็เบาลงไปค่ะ
1: ครับคุณจินเกียรติคุณคนสันโดษคุณบุภาทักทายเข้ามาสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: พลทองร้อยเอ็ดวันนี้จะมีฝนตกบ้างไหมครับ
0: ร้อยเอ็ดเหรอคะวันนี้ก็มีโอกาสนะคะและพรุ่งนี้ก็จะมีเยอะขึ้นนะคะ
1: อากาศเย็นลงนะคะช่วงนี้แบบต้องดูแลสภาพนิดนึง
0: มันมีอะไรที่แบบมารบกวนจมูกก็เลยจามนิดนึงค่ะ
1: ก็คุณอเนกถ้าข้ามอำเภอพุนพินฝนตกเล็กน้อยครับจะมีฝนตกมากขึ้นอีกไหมครับ
0: ก็ทางด้านพุนพินนะคะสุราษฎร์ธานีวันนี้นะคะ29 30รวมทั้ง31นะคะฝนยังคงมีเยอะอยู่นะคะแล้วก็วันที่1ก็ยังคงมีอยู่นะคะตลอดสัปดาห์เลยค่ะ
1: คุณต่อสักฝนจะเริ่มทิ้งช่วงเมื่อไหร่ครับฤดูฝนนี้จะได้วางแผนรับมือถูก
0: ก็คือถ้าเป็นลักษณะที่ฝนทิ้งช่วงฝนลดลงน้อยลงเนี่ยก็จะประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะคะเดือนมิถุนายนแต่มันก็ไม่ได้แบบว่า
1: ไม่ได้หายไปเลยอาจจะลดน้อยลง
0: ใช่ฝนลดน้อยลงอาจจะทิ้งช่วงหรือไม่มีประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็จะมีเข้ามาต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะ
1: คุณพุกบางบัวทองเหรอคะวันนี้ฝนตกไหมคะ
0: บางบัวทองวันนี้ก็ช่วงเย็นค่ำนะคะเย็นค่ำบ่ายค่ำนะคะสำหรับบางบัวทองนะคะช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็น่าจะมีกลุ่มฝนเข้ามานะคะ
1: ครับฝนก็เป็นฝนตามปกตินะช่วงบ่ายช่วงค่ำนะฮะในช่วงนี
0: ้
1: คุณนิพนธ์ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับคุณแนนเรดาร์ระนองตอนนี้ดูไม่ได้สามารถดูพื้นที่ไหนใกล้เคียงได้บ้างคะ
0: ระนองนะคะเรดาร์ระนองนะคะดูได้นะคะชุมพรนะดูชุมพรก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: ดูชุมพรค่ะ
1: ดูชุมพรได้
0: ใช่ค่ะดูของเรดาร์ชุมพรก็ดูได้นะคะแล้วก็เรดาร์ของสุราษฎร์ธานีก็ดูได้เหมือนกัน
1: ครับเพราะมันก็เป็นในรัศมีใกล้เคียงที่จะมองเห็นกลุ่ม
0: เองเพราะว่าเรดาร์ของชุมพรก็คลุมทางด้านระนองเหมือนกัน
1: คร
0: ับ แต่เรดาร์สุราษฎร์ก็คลุมทางด้านชุมพรระนองนะคะพังงาภูเก็ตกระบี่ไปเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วนั่นแหละค่ะคลุมหลายจังหวัดเลยนะคะภูเก็ตก็คลุมได้แค่ครึ่งล่างของระนองนะคะแต่ว่าดูให้ดีนะคะก็ดูของชุมพรกับสุราษฎร์ธานี
1: ครับซึ่งอันนี้ก็คือในเรดาร์ที่เราอยู่ในหน้าเว็บไซต์เราอาจจะไม่ได้มีตั้งในทุกจังหวัดแต่ว่าด้วยรัศมีของมันเองสามารถครอบคลุมจังหวัดรอบๆได
0: ้
1: ทุกท่านก็สามารถดูได้นะในเว็บไซต์ tmd.go.th นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทางอุตุปากช่องถามว่านครราชสีมาจะมีฝนตกไหมครับวันนี
0: ้มีนะคะม
1: ีนะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณแนนถามมาเพิ่มเติมจากระนองเมื่อกี้เขายังจะยังไม่ทันดูเลยด้านแล้ววันนี้มีฝนไหม
0: ระนองแล้วค่ะวันนี้มีโอกาสค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วย
1: หนักถึงหนักมากนะคะ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มฝนใดเข้ามาแค่นั้นเองค่ะ
1: บึงการเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี
0: ้บึงการก็มีฝนนะคะวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝน
1: มีโอกาสเกิดฝนเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณสมภพคุณอนันต์ทักทายเข้ามาสวัสดีครับ
0: แล้วก็ให้ฝนตกหนักด้วยที่บึงการ
1: บึงการเขาตกหนักเลยนะวันนี้แต่ว่าเป็นช่วงบ่ายถึงค่ำแต่ไม่ได้ทั้งจังหวัด
0: แต่ว่าช่วงเช้านี้ก็มีนะคะมีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะมีโอกาสอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณวิชัยสิทธิ์ขอนแก่นฝนตก 2-4 ทุ่มเมื่อคืนแรงมากครับแต่ว่าทำให้อากาศเย็นขึ้น
0: ใช่ดีเลยนะคะวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง
1: ใช
0: ่แล้วค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณแสงเพชรทักทายเข้ามาสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: คุณทักษะออนเพชรบุรีแก่งกระจานฝนตกหนักไหมคะ 30-31 นี้
0: ก็เราให้ฝนตกหนักอยู่นะคะเพชรบุรีบ่ายค่ำนะคะบ่ายค่ำ
1: คุณค่ะคอมเมนต์เข้ามามากมายจริงๆนะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงหยุดยาวด้วยนะคะพี่ดา
0: ใช่
1: วันนี้อยากให้พี่ดาช่วยสรุปหน่อยว่าช่วงหยุดยาวนี้อากาศสภาพอากาศแต่ละพื้นที่จะเป็นยังไงให้ทุกคนได้วางแผนรับมือและไปท่องเที่ยวกันได้
0: ก็ช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะ30 31และ1นะคะก็โดยรวมนะคะประเทศไทยตอนบนประเทศไทยนะคะก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือวันที่30และ31นะคะการกระจายฝนทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยรวมทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครการกระจายฝนยังคงดีนะคะแต่วันที่1เนี่ยก็ปริมาณฝนลดลงไปนะคะแต่สำหรับภาคใต้เนี่ยก็ยังคงฝนการกระจายฝนแล้วก็ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่1เลยนะคะก็อย่างที่คำเตือนของเราก็ออกประกาศว่าทางด้านประเทศไทยนะคะจะมีฝนตกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะ คะจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยนะคะรวมทั้งทางด้านภาคเหนือซีกตะวันตกนะคะเขาให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะช่วงนี้ฝนมันตกมันปริมาณฝนตกสะสมมามันค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีดินโคลนถล่ม
1: แล้วก็น้ำป่าไหลหลากก็มีโอกาสด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะแต่ว่าตัวที่เราเตือนไว้จนถึงวันที่1นี้นะคะที่จะมีฝนการกระจายฝนก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะส่วนคลื่นลมเราก็เตือนจนถึงวันที่1เหมือนกัน
1: ก็
0: ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกคืออันดามันนะคะให้งดออกจากฝั่งส่วนอ่าวไทยทางด้านระยองจันทร์ก็ทางที่ดีก็ให้งดออกจากฝั่งดีกว่าเพราะว่าเป็นด้านรับลมนะคะ
1: ก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมสภาพอากาศในช่วงวันหยุดยาวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาพี่ดายพอได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอบคำถามต่ออีกนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: คุณนพดลสุพรรณและอยุธยาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: สุพรรณวันนี้นะคะวันที่29 30เนี่ยก็ฝนเพิ่มขึ้นนะคะวันที่31ก็ยังคงมีฝนอยู่แต่วันที่1เบาลงไปค่ะ
1: ครับถึงวันที่1นะฮะ
0: ค
1: ุณต้องสวัสดีครับเขตลาดกระบังพรุ่งนี้ช่วงบ่ายต่อไปถึงเย็นจะมีฝนไหมครับ
0: ลาดกระบังก็ยังคงมีค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณวันวิภาสวัสดีค่ะนนท์สูงโคราชรอฝนอยู่ค่ะจะได้ไหมคะรอบนี้
0: ก็จะมีวันนี้นะคะ29กับ30นะคะ31ก็เบาลงไป
1: ครับคุณนางฟ้ากระปุกสระบุรีวันนี้มีฝนหนักไหมคะ
0: ก็ไม่มีฝนตกหนักนะคะแต่ว่ามีช่วงบ่ายค่ำค่ะ
1: ช่วงบ่ายค่ำได้อยู่นะครับ
0: ที่อุดรธานีใช่ไหมคะ
1: คุณยุทธศิลป์เขตเทศบาลนครอุดรวันนี้มีฝนไหมครับ
0: ก็วันนี้ก็ให้ฝนไว้นะคะก็ให้ฝนไว้อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะ
1: คุณปูนาลำปางฝนตกไหมคะ
0: ก็มีโอกาสค่ะวันนี้เราก็ให้ไหวนะคะก็มีฝนตกหนักด้วย
1: คอมเมนต์มากมายจริงๆนะเดี๋ยวเป็นสรุปเฉพาะของวันนี้กันดีกว่าในแต่ละภาคว่าแต่ละภาคฝนตกมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะก็วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะคะก็คือทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะบางจุดบางพื้นที่ฝนตกมาหลายวันก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นมานะคะดินโคลนถล่มแต่สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นนะคะก็ให้เฝ้าระวังต่อไปนะคะค่ะแต่เหตุการณ์นี้นะคะจะถึงมีเหตุการณ์แบบนี้จำเป็นที่ถึงมีทุน
1: ต่อมอนายนนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็หมดเวลาของรายการเช้านี้แล้วพี่ดาเดี๋ยวขอให้ทุกท่านติดตามรายการแพร่ทอดสดของเราได้อีกครั้งในเวลา12นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ดีเจเบสกิติและทีมงานและวิทยากรของเราพี่จันจุฑาภรณ์ศรีต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: และกิติมาติดตั้งแต่มานิดนึง
5: สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมห่มผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ไปเอาติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะ
7: ไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ www.tmd.go.th แอปพลิเคชัน Thai Weather และสายด่วน1182

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญรับฟังข่าวจากสถานีค่ะข่าวเรดาร์จากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 9:00 นปรากฏผลดังนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่รวมถึงในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ต
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ทีมกู้ภัยเร่งค้นหา2คนงานติดถ้ำในลาวเตรียมรำเลียง5ผู้รอดชีวิตจากกรณีคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ในถ้ำเหมืองทองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวหลังฝนตกหนักจนน้ำท่วมตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาและล่าสุดวันที่27พฤษภาคมทีมกู้ภัยพบผู้สูญหายแล้ว5รายทุกคนอาการปลอดภัยดีนายเก่งกาจบงกาวงนายกสมาคมเมตตาธรรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในลาวโพสต์ข้อความว่าก็ยังหลับไม่เต็มตื่นอีก2คนอยู่ในถ้ำยังต้องเร่งค้นหาอีกขณะที่ทีมกู้ภัยกำลังเตรียมลำเลียงผู้รอดชีวิต5คนออกจากถ้ำแต่ต้องการถังออกซิเจนขนาด4ลิตรจำนวนมากเข้าไปไว้ในถ้ำเนื่องจากระบบแอร์ไลน์ในถ้ำยังไม่ทั่วถึงนายเก่งกาจยืนยันว่างานยังไม่จบขั้นตอนต่อไปคือการหาวิธีการลำเลียงคนทั้ง5ออกจากถ้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะความปลอดภัยต้องเป็น1พลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่ใช่แค่รูแคบที่ต้องมุดยาวๆหลายร้อยเมตรแต่ต้องเคลื่อนย้ายภายจุดน้ำท่วมถ้ำกว่า27เมตรและความยากคืออากาศภายในเพียงพอแผนเซฟตี้ต้องรัดกุมและพร้อมใช้ทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้นายจักริดยังบอกเล่าถึงความรู้สึกหลังเจอตัวผู้รอดชีวิต5รายว่าไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไงเหมือนยกภูเขาทั้งลูกออกจากอกตั้งแต่ก้าวเข้ามาในภารกิจนี้มีทั้งแรงกดดันคำดูถูกคำสบประมาทและคำถามมากมายว่าจะทำได้จริงหรือไม่บางคนมองว่าเป็นไปไม่ได้บางคนมองว่าเสียเวลาบางคนตัดสินไปแล้วแต่ยังไม่ทันได้เริ่มการดำเนินการท่ามความมืดความเหนื่อยความกลัวและความหวังของครอบครัวที่รออยู่ข้างนอกการพบผู้ประสบภัยทั้ง5รายในวันนี้อาจไม่ใช่เพียงความสำเร็จของภารกิจแต่มันคือคำตอบของความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาอย่างน้อยวันนี้ผมได้พิสูจน์ให้ตัวเองเห็นแล้วว่าอย่ายอมแพ้ต่อคำพูดของใครนายจักริดกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวจท.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
11: ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนกระบวนความทางอาญา
16: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้ข่าวว่าตำรวจจับคนร้ายที่ฆ่าวัยรุ่นได้แบบนี้ก็ปิดคดีได้แล้วใช่ไหม
17: เหรอข้ายังไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจับคนร้ายได้ข้าก็ดีใจที่สุด
16: ใช่ใช่ฉันก็ดีใจแต่คดีมันคืออะไรทำไมมีปิดมีเปิดด้วยเหรอเนี่ย
17: คดีเหมือนประตูไหมเนาะมีปิดมีเปิด
18: คดีก็คือเรื่องที่มีการฟ้องร้องหรือกล่าวหากันในทางกฎหมายเช่นขโมยเงินทำร้ายร่างกายหลอกลวงกันเป็นต้นและต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายเขากำหนดไว้เขาแบ่งเป็นคดีต่างๆด้วยนะคะเช่นคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองคดีอนาถาคดีมโนสาเรเป็นต้น
16: อ๋อเข้าใจแล้วดูถ้าไม่น่าจะเกี่ยวข้องสักคดี
17: ใช่แล้วอย่าไปมีคดีความเลยจะดีกว่าถ้าเลือกได้สงสารตำรวจสงสารอัยการสงสารศาลตอนนี้เขาก็ทำงานกันจะไม่ทันแล้ว
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
13: ้คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
19: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
20: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
21: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันศุกร์ที่29 พฤษภาคม 2569ครับพบกับผมณัฐวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางความในเครือและกองกฎเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่นะครับทุกจันทร์ถึงศุกร์9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมไปถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับwww.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับรายการของเราผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Updateก็มีข่าวสารนะครับพยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธที่3 มิถุนายนนะครับให้ได้รับฟังกันเลยเนื่องจากอาทิตย์หน้าก็ถือว่าหลายที่หยุดยาวนะครับบางที่วันที่2ไม่หยุดแต่ว่าขอลาต่อก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดของใครอีกหลายๆท่านนะครับรายการแสงสว่างในความมืดเราก็น่าจะไม่ได้มาจัดสดตรงนี้แต่ก็ยังมีรายการสาระน่ารู้นะครับพิเศษให้ได้รับฟังกันนะครับที่จะหยิบมาในช่วงของวันที่1ที่2ที่3ก็เป็นความรู้จากโครงการภัยออนไลน์นะครับซึ่งยังหยิบให้ท่านได้ฟังยังไม่หมดเลยนะครับก็จะหยิบให้ท่านได้ฟังต่อนะครับในช่วงวันที่1 2 3ตรงนี้นะครับก็เลยจิบพยากรณ์อากาศนะครับยาวไปถึงวันที่3มิถุนายนเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นขั้นตอนนะครับการประเมินความพิการแบบใหม่นะครับโดยใช้ปัจจัยทางสังคมเข้ามาร่วมด้วยที่ทางเจ้าหน้าที่ของพมจ.หรือเจ้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับสามารถประเมินได้ด้วยตนเองเลยนะครับแต่การประเมินน่าจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะในเช้าวันหนึ่งที่เราก้าวเท้าออกจากบ้านตามปกติแบบหมายมั่นปั้นมือเลยว่าจะเดินทางไปทำธุระให้เสร็จ
2: ครับผม
1: แต่จู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มแล้วฝนก็เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยค่ะ
2: เป็นสถานการณ์ที่น่าปวดหัวมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะคือสำหรับคนทั่วไปเนี่ยนี่อาจจะหมายถึงแค่การเปียกปอนหรือว่ารถติดบนถนนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็แค่ต้องกางร่มหรือหาที่หลบฝน
1: แต่ว่าสำหรับคนตาบอดและคนพิการเนี่ยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักมันหมายถึงการสูญเสียประสาทสัมผัสในการนำทางไปแทบจะสิ้นเชิงเลยนะคะ
2: โอ้โหอันนี้น่าสนใจครับคือเสียประสาทสัมผัสไปยังไงนะครับ
1: คือแบบเสียงเม็ดฝนที่กระทบพื้นผิวต่างๆนะคะมันจะไปกลบเสียงการจราจรเสียงผู้คนรอบข้างไปหมดเลย
2: อ๋อจริงด้วยครับพอเสียงรอบข้างหายไปการกะระยะก็คงยากขึ้นมาก
1: ถูกต้องค่ะแล้วพวกแอ่งน้ำที่ขังอยู่บนฟุตบาทอีกมันก็จะพลางตัวจากไม้เท้าขาวทำให้การก้าวเดินแต่ละก้าวเนี่ยเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่คาดเดาได้ไม่เลยค่ะ
2: นี่ยังไม่นับเรื่องของ อุปสรรคทางสังคมที่ซ่อนตัวอยู่ตามโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะ
2: ซึ่งความยากลำบากเหล่านี้แหละครับมันตอกย้ำว่าข้อมูลคืออาวุธที่สำคัญที่สุดในการรับมือกับความไม่แน่นอนครับ
1: เห็นด้วยมากๆค่ะ
2: ยิ่งเรารู้ล่วงหน้าอย่างละเอียดมากเท่าไหร่การเตรียมตัวเพื่อก้าวออกจากบ้านก็จะยิ่งรัดกุมมากขึ้นเท่านั้นล่ะครับ
1: และนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอต้อนรับผู้ที่กำลังติดตามรับฟังทุกความเคลื่อนไหวเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลค่ะ
2: ครับผม
1: ในช่วง NMB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ค่ะ
2: เป็นรายการที่จัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ภารกิจหลักของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ของเราเนี่ยเราตั้งใจที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบไม่ตัดทอนเลยนะครับ
1: ไม่ตัดทอนเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับคือจะไม่มีการสรุปรวบรัดจนสาระสำคัญหล่นหายไปอย่างแน่นอนแต่เราจะกางรายละเอียดกันแบบทุกบรรทัดเลยครับ
1: เพื่อให้ผู้ที่กำลังติดตามรับฟังได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนละเอียดแล้วก็ชัดเจนที่สุดใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับด้วยวันนี้เราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนหลักๆที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจำวันโดยตรงเลยครับ
1: มีเรื่องอะไรบ้างคะ
2: เรื่องแรกคือการเจาะลึกสภาพอากาศตั้งแต่วันศุกร์ที่29พฤษภาคมไปจนถึงวันพุธที่3มิถุนายน2569ครับ
1: เป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตาดูให้ดีเลย
2: ส่วนเรื่องที่2จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความพิการทางสังคมครับผม
1: น่าสนใจทั้ง2เรื่องเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ใกล้ตัวที่สุดก่อนเลยดีกว่าค่ะ
2: ลุยเลยครับ
1: ข้อมูลสภาพอากาศในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569นี้นะคะมีความน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากเลยค่ะ
2: โอ้มันมีอะไรพิเศษหรือครับช่วงนี้
1: โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เราจะมาเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะคือข้อมูลระบุว่าในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569เนี่ยภาคอีสานเราจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่ถึงร้อยละ40ถึง60เลยค่ะ
2: โหร้อยละ40ถึง60นี่ก็ถือว่าเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแต่จุดที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเลยนะมันคือช่วงวันที่29ถึง30พฤษภาคมค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นครับช่วง2วันนี้
1: มันจะมีฝนตกหนักบางแห่งกระจายตัวในหลายจังหวัดเลยค่ะขออนุญาตไล่เรียงรายชื่อจังหวัดแบบเจาะจงให้ฟังเลยนะคะ
2: ได้เลยครับผู้ฟังที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆจะได้เตรียมตัวทันครับ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนบนไล่ลงมาเลยนะคะมีจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูม
2: ิเดี๋ยวนะครับแค่นี้ก็ลากยาวมาจนถึงชัยภูมิแล้วนะครับเนี่ย
1: ยังค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญ
2: โอ้โหนี่มันกินพื้นที่กว้างมากเลยนะครับ
1: แล้วก็ไล่ลงมาที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ปิดท้ายที่อุบลราชธานีค่ะรวมแล้วถึง15จังหวัดเลยนะคะ
2: ฟังจากรายชื่อจังหวัดเมื่อกี้เรียกว่าแทบจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของภาคอีสานเลยทีเดียวนะครับเนี่ย
1: จริงค่ะแทบไม่รอดเลยสักจังหวัด
2: การที่ฝนตกหนักในระดับนี้เนี่ยปริมาณน้ำสะสมบนพื้นผิวจราจรแล้วก็ทางเท้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับ
1: ซึ่งมันกระทบกับการเดินทางเต็มๆเลยใช่ไหมคะ
2: แน่นอนครับโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในช่วง2วันนี้เนี่ยต้องประเมินเส้นทางกันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ
1: เพราะว่าจุดเชื่อมต่อการเดินทางต่างๆมันอาจจะมีน้ำท่วมขังใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับน้ำมันท่วมจนไม่สามารถใช้ความคุ้นเคยเดิมในการเดินได้เลยต้องระวังกันเป็นพิเศษครับ
1: เข้าใจเลยค่ะแต่ว่าพอผ่านพ้นช่วงพีค2วันนี้ไปเข้าสู่ช่วงวันที่1ถึง3มิถุนายน2569ปริมาณฝนก็จะเริ่มลดระดับลงมาค่ะ
2: อ๋อลดลงเหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: จะลงมาอยู่ที่ร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ค่ะ
2: ก็ถือว่าเบาบางลงไปบ้างนะครับแล้วเรื่องของอุณหภูมิล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
1: อุณหภูมิในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง27องศาเซลเซียสค่ะ
2: ก็กำลังเย็นสบายเลยนะครับ
1: แต่อย่าเพิ่งชะล่าใจค่ะเพราะอุณหภูมิสูงสุดจะดีดขึ้นไปถึง33ถึง38องศาเซลเซียสเลยนะคะ
2: โอ้โห38องศาเลยเหรอร้อนเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยค่ะ
2: สภาพอากาศแปรปรวนน่าดูเลยนะครับ
1: ตรงนี้เนี่ยดิฉันเห็นแพทเทิร์นบางอย่างที่น่าสนใจมากเลยค่ะ
2: แพทเทิร์นยังไงล่ะครับ
1: คือสภาพอากาศภาคอีสานช่วงนี้มันคล้ายกับมีใครไปเปิดปิดก๊อกน้ำบนฟ้าเลยนะคะ
2: เปิดปิดก๊อกน้ำ เปรียบเทียบเห็นภาพเลยครับ
1: คือแบบวันที่29ถึง30เนี่ยเหมือนเปิดวาล์วจนสุดให้น้ำเทขนำลงมาเลย15จังหวัด
2: ใช่ครับเทลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตา
1: แล้วพอวันที่1มิถุนายนเนี่ยก็ค่อยๆรีวาวลงกลไกทางธรรมชาติอะไรกันคะที่ทำให้ฝนมันทำงานเป็นระบบระเบียบได้ขนาดนี้เนี่ย
2: การเปรียบเทียบเป็นก๊อกน้ำของทางรายการนี่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับ
1: ใช่ไหมคะมันเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาหมุนวาวเลย
2: คือกลไกที่ทำหน้าที่เป็นมือเปิดปิดวาวน้ำนี่เนี่ยในทางอุตุนิยมวิทยาเราเรียกว่าร่องมรสุมครับ
1: อ๋อร่องมรสุมนี่เองที่ได้ยินกันบ่อยๆ
2: ใช่ครับในช่วงวันที่29ถึง30พฤษภาคมเนี่ยจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนครับ
1: ลาวตอนบนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะคะ
2: คือมันจะลากเส้นยาวเข้าไปเชื่อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้เลยนะครับ
1: โยงยาวเลยนะคะเนี่ย
2: ร่องมรสุมที่ว่านี้มันทำงานเหมือนสายพานขนาดยักษ์บนท้องฟ้าเลยครับที่คอยดูดซับแล้วก็ลำเลียงความชื้นมหาศาลเข้ามา
1: อ๋อเหมือนเป็นตัวดึงน้ำมาใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับและเมื่อสายพานนี้พาดผ่านใกล้กับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเราประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาหนุนอีกแรง
1: ก็คือรับเคราะห์กันไปเต็มๆ
2: ใช่ครับพื้นที่15จังหวัดที่เล่าไปเมื่อกี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปแบบเต็มๆเลยแหละครับ
1: เหมือนสายพานพาน้ำน่ะจ่อไว้พอถึงจังหวะก็เทกระหน่ำลงมาเลย
2: ใช่เลยครับ
1: แล้วช่วงที่ฝนเบาลงในต้นเดือนมิถุนายนล่ะคะมันแปลว่าสายพานนี้มันขยับออกไปแล้วหรือเปล่าคะ
2: เป็นไปตามนั้นเป๊ะเลยครับ
1: อ้าวเดาถูกซะงั้น
2: พอเข้าสู่ต้นเดือนมิถุนายนร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนนี้มันจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงครับ
1: ก็คือกำลังสูบน้ำมันน้อยลง
2: หรือไม่ก็อาจจะขยับทิศทางเลื่อนขึ้นไปทางเหนือมากขึ้นทำให้สายพานลำเลียงความชื้นทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนช่วงแรกๆครับ
1: ปริมาณการกระจายตัวของฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เลยค่อยๆลดลงเหลือร้อยละ30ถึง40อย่างที่เห็นในข้อมูลพยากรณ์ใช่ไหมคะ
2: นี่แหละครับคือกลไกของธรรมชาติที่อธิบายสาเหตุของฝนได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลที่สุดเลยครับ
1: ฟังแล้วเห็นภาพตามเป็นฉากๆเลยค่ะทีนี้เมื่อเราเห็นการทำงานของสายพานความชื้นตัวนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้จำกัดผลกระทบอยู่แค่ภาคอีสานนะคะ
2: จริงครับภาคอื่นก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนกัน
1: งั้นเรามาดูภาพรวมของภูมิภาคอื่นๆกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มที่ภาคเหนือและภาคกลางกันก่อน
2: สองภาคนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ทั้งสองภาคนี้มีแนวโน้มการเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ค่ะ
2: ก็สูสีกับทางอีสานเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่29ถึง30พฤษภาคมเช่นเดียวกันเลยค่ะ
2: แปลว่า2วันนี้ต้องระวังทั่วประเทศเลยสิครับเนี่ย
1: ใช่เลยค่ะก่อนที่ฝนจะลดลงเหลือร้อยละ30ถึง40ในช่วงวันที่2ถึง3มิถุนายนค่ะ
2: ข้อยังชั่วหน่อยครับที่ฝนลดลงแต่สิ่งแฝงมากกับฝนคือความร้อนค่ะอันนี้น่ากลัวไม่แพ้กันเลย
1: โอ้โหฝนตกแล้วยังร้อนอีกเหรอครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะ อุณหภูมิสูงสุดของภาคกลางเนี่ยคาดว่าจะพุ่งไปถึง38องศาเซลเซียสเลยนะครับ
1: 38องศาเซลเซียสนี่แทบจะละลายเลยนะครับ
2: ส่วนภาคเหนือก็ไม่น้อยหน้าค่ะสูงสุดแตะ37องศาเซลเซียสเหมือนกัน
1: แล้วยิ่งมีฝนตกมาด้วยแบบนี้
2: ใช่เลยครับการที่อุณหภูมิสูงปรี๊ดมาเจอกับความชื้นจากฝนแบบนี้เนี่ยสภาพอากาศมันจะกลายเป็นเตาอบดีๆนี่เองเลยนะครับสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและชื้นจัดแบบนี้ร่างกายคนเราจะระบายเหงื่อได้ยากขึ้นมากเลยนะครับ
1: อ๋อมิน่าล่ะถึงรู้สึกเหนียวตัวไปหมด
2: ใช่ครับมันจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดแล้วก็เหนื่อยง่ายกว่าปกติใครที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยต้องระวังเลย
1: หรือพวกที่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าหลายชั้นด้วยไหมคะ
2: ถูกต้องครับต้องหมั่นจิบน้ำแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองให้ดีเลยนะครับเพื่อป้องกันภาวะลมแดดหรือ heat stroke นั่นเองครับ
1: น่ากลัวจริงๆค่ะขยับลงมาที่ภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณชายฝั่งกันต่อดีกว่าค่ะ
2: ภาคตะวันออกน่าจะมีปัญหาเรื่องคลื่นลมด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะพื้นที่นี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่แต่ที่ต้องขีดเส้นใต้เน้นๆไว้เลยนะคะ
2: ครับผม
1: คือมันจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ลากยาวตั้งแต่วันที่29ถึง31พฤษภาคมเลยค่ะ
2: โหตกหนักต่อเนื่อง3วันเลยนะครับเนี่ย
1: แล้วก็ยังจะไปตกหนักอีกระลอกในช่วงวันที่2ถึง3มิถุนายนด้วยนะคะ
2: ไม่ให้พักหายใจหายคอกันเลยล่ะ
1: ฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรด้วยค่ะทะเลเริ่มมีอาการแปรปรวนให้เห็นแล้วนะคะเนี่ย
3: คือภาคตะวันออกเนี่ยตั้งอยู่ในจุดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากอ่าวไทยโดยตรงเลยนะครับ
1: อ๋อรับลมเต็มๆเลย
3: ใช่ครับมันก็เลยทำให้ช่วงเวลาการเกิดฝนตกหนักเนี่ยลากยาวกว่าทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ
1: เข้าใจเลยค่ะและถ้าพูดถึงจุดที่รับมรสุมเต็มๆหนักหน่วงที่สุดเนี่ยต้องยกให้ภาคใต้เลยค่ะ
3: ภาคใต้นี้น่าจะหนักสุดในประเทศแล้วนะครับช่วงนี้
1: แบ่งเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งตะวันออกหรือที่เราเรียกกันว่าฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ค่ะ
3: ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับมือได้นะครับ
1: แต่ช่วงพีคคือวันที่ 29-30 พฤษภาคมเนี่ยฝนจะเพิ่มเป็นร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักด้วย
3: ทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณไหนครับช่วงนี
1: ้ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะ
3: แล้วอีกฝั่งมีทะเลสาบฝั่งอันดามัน
1: อีกฝั่งคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันตรงนี้แหละค่ะที่น่าตกใจมาก
3: เกิดอะไรขึ้นครับ
1: เพราะข้อมูลระบุว่าตลอดช่วงเวลาพยากรณ์นี้เนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองสูงถึงร้อยละ 70-80 ของพื้นที่เลยนะคะ
3: ร้อยละ80นี่คือตกแทบจะครอบคลุมทุกตารางนิ้วของภาคเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วตกหนักถึงหลักมากด้วยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะ
3: โอ้โห 2-3 เมตรนี่ไม่ธรรมดานะครับ
1: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงมากกว่า3เมตรไปอีกค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สูงมากกว่า2เมตรเหมือนกันค่ะ
3: คือตัวเลขคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยมันคือระดับความสูงที่เทียบเท่ากับตึก1ชั้นเลยนะครับ
1: ตึก1ชั้นเลยเหรอคะน่ากลัวมาก
3: พลังทำลายล้างของคลื่นระดับนี้เนี่ยเมื่อไปปะทะกับเรือเล็กถือว่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับ
1: น่าเป็นห่วงชาวประมงจริงๆค่ะพอเห็นตัวเลขคลื่นสูงระดับตึก1ชั้นแบบนี้อาจจะมีคนสงสัยนะคะว่าแม้พวกเราส่วนใหญ่จะอยู่โคราชหรือในพื้นที่ภาคอีสานทำไมเราถึงต้องมานั่งเจาะลึกข้อมูลพายุในทะเลอันดามันด้วย
3: นั่นน่ะสิครับมันดูไกลตัวจังเลย
1: ความจริงก็คือระบบอากาศมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะพายุที่พัดโหมกระหน่ำฝั่งอันดามันก็คือต้นทางของสายพานความชื้นที่จะถูกลมพัดข้ามอ่าวไทยข้ามแผ่นดินมาตกเป็นฝนในบ้านเรานั่นเองล่ะค่ะ
3: อ๋อคือสายพานมันลากยาวข้ามมาถึงนี่เลย
1: ใช่ค่ะนอกจากนี้หลายคนอาจจะมีญาติพี่น้องหรือมีคนรู้จักที่ไปทำงานอยู่ทางภาคใต้ตอนบนจะได้เรียกโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวหรือเตือนภัยกันได้ทันท่วงทีนะคะ
3: เป็นความใส่ใจที่ดีมากๆเลยครับ
1: คำถามคือในสภาพทะเลที่ปั่นป่วนมีคลื่นสูง3เมตรแบบนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยามีมาตรการเตือนภัยที่เด็ดขาดอย่างไรบ้างคะเนี่ย
3: มาตรการคือชัดเจนและไม่มีข้อแม้เลยนะครับ
1: ว่ายังไงบ้างคะ
3: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยให้เดินเรือโดยความระมัดระวังสูงสุดเลยครับ
1: ต้องระวังมากๆเลยเนี่ย
3: และห้ามเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเด็ดขาดครับ
1: เด็ดขาดเลยนะคะเนี่ย
3: แต่ข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดที่ต้องเน้นย้ำเลยก็คือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน
2: ควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่3มิถุนายน2569เลยครับ
1: ก็คือห้ามเอาเรือเล็กออกไปเลยยาวๆ
2: ใช่ครับห้ามฝืนนำเรือออกไปเด็ดขาดครับเพราะสถานการณ์คลื่นลมแรงบวกกับฝนตกหนักฉับพลันสามารถทำให้เรือพลิกคว่ำได้ทุกวินาทีเลยนะครับ
1: อันตรายถึงชีวิตจริงๆครับแบบนี
2: ้ทั้งนี้หากใครต้องการตรวจสอบสภาพอากาศแบบเรียลไทม์หรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาหมายเลข1182ได้ตลอดเวลาเลยครับ
1: หมายเลข1182นะคะจดไว้เลยค่ะ
2: ครับ
1: ปิดท้ายข้อมูลสภาพอากาศกันที่พื้นที่ศูนย์กลางอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างค่ะ
2: เมืองหลวงเราจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: ช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ค่ะโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 29-31 พฤษภาคมค่ะ
2: ก็ตกหนักช่วงปลายเดือนพอดีเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วส่วนมากก็มักจะมาตกเอาในช่วงบ่ายถึงค่ำด้วยนะคะ
2: อ้าวก็ตรงกับช่วงเวลาเลิกงานพอดีเลยสิครับเนี่ย
1: ถูกต้องเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 25-28 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะ
2: ร้อนชื้นเหมือนกันเลย
1: สภาพอากาศเมืองหลวงที่ฝนชอบตกตอนเลิกงานแบบนี้ถือเป็นบททดสอบความอดทนในการเดินทางอย่างแท้จริงเลยนะคะ
2: จริงครับรถติดน้ำท่วมรออยู่แน่นอน
1: การที่หน่วยงานรัฐอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาให้ข้อมูลรายละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยก็เพื่อสร้างกลไกให้เราเตรียมตัวรับมือกับกำแพงธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับเป็นการติดอาวุธทางข้อมูลนั่นเอง
1: แต่ในชีวิตของคนตาบอดและคนพิการเนี่ยเราไม่ได้เผชิญแค่กำแพงธรรมชาติเท่านั้นนะคะ
2: มันมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมันยังมีกำแพงทางสังคมที่มองไม่เห็นแต่ขัดขวางการใช้ชีวิตอยู่ทุกขนแห่งเลยค่ะ
2: กำแพงทางสังคมฟังดูเป็นนามธรรมแต่มันส่งผลกระทบจริงๆนะครับ
1: พี่ว่านี้ค่ะ
4: เป็นการเชื่อมโยงที่สะท้อนภาพความเป็นจริงได้ดีมากเลยนะครับกลไกของรัฐที่เข้ามาทำหน้าที่ประเมินและช่วยเหลือเพื่อทลายกำแพงสังคมนี้ก็คือกระบวนการที่เราเรียกว่าการประเมินความพิการทางสังคมหรือพฤติการแวดล้อมนั่นเองครับ
1: ชื่อยาวจังเลยนะคะฟังดูเป็นทางการมาก
4: ใช่ครับซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลย
1: เปลี่ยนมุมมองยังไงคะ
4: คือจากการที่เราประเมินแค่ความบกพร่องทางร่างกายมาเป็นการประเมินว่าโครงสร้างของสังคมเนี่ยมันสร้างข้อจำกัดหรือเป็นอุปสรรคต่อคนพิการในการใช้ชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนครับ
1: โหน่าสนใจมากเลยค่ะแบบนี้เรามาเจาะลึกขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการประเมินนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
4: ได้เลยครับเริ่มจากด่านแรกกันก่อนเลย
1: ด่านแรกคืออะไรคะ
4: การเช็คคุณสมบัติและเอกสารครับส่วนแรกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการประเมินคือต้องมีสัญชาติไทยครับ
1: สัญชาติไทยอันนี้พื้นฐานเลย
4: และต้องมีลักษณะความบกพร่องของอวัยวะที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนครับ
1: เช่นอะไรบ้างคะที่ว่าชัดเจน
4: ก็ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางใบหน้าตาใบหูนิ้วมือแขนขาและลำตัวครับ
1: อ๋อคือมองปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเมื่อเช็คคุณสมบัติแล้วด่านต่อไปคือการเตรียมเอกสารครับ
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างคะวุ่นวายไหมเนี่ย
4: ไม่วุ่นวายครับจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักส่วนแรกคือเอกสารของตัวคนพิการเองต้องเตรียมรูปถ่ายจำนวน3รูปครับ
1: อ๋อ3รูปเลยเหรอคะมีรูปอะไรบ้างคะ
4: ประกอบด้วยรูปถ่ายหน้าตรงรูปถ่ายเต็มตัวและรูปถ่ายที่เน้นให้เห็นความบกพร่องนั้นๆอย่างชัดเจนครับ
1: อ๋อเพื่อให้เห็นภาพรวมและจุดที่เป็นข้อจำกัดชัดๆใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับและแน่นอนว่าต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านมาประกอบด้วยนะครับ
1: อันนี้ของพื้นฐานที่ต้องมีทุกการติดต่อราชการเลยส่วนเอกสารอีกฝั่งหนึ่งก็คือเอกสารสำหรับผู้รับรองใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งระบบกำหนดว่าต้องมีผู้รับรองจำนวน4คนเลยนะคะ
4: โอ้โห4คนเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะโดยผู้รับรองเหล่านี้ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยและที่สำคัญคือต้องมีบัตรประจำตัวแสดงตำแหน่งมาใช้ประกอบการรับรองด้วยนะคะ
2: บัตรแสดงตำแหน่งนี้เพื่ออะไรครับ
1: ก็เพื่อยืนยันสถานะและความน่าเชื่อถือทางสังคมไงคะว่าเป็นคนที่มีตัวตนมีตำแหน่งรับรองจริงๆ
2: อ๋อเข้าใจแล้วครับป้องกันการแอบอ้างนั่นเองทีนี้เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้วขั้นตอนการประเมินจริงๆเมื่อเราเดินเข้าไปที่ศูนย์บริการเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
1: กระบวนการประเมินจะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนหลักค่ะเริ่มจากขั้นตอนที่1ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องทำการประเมินตนเองก่อนผ่านแบบฟอร์มที่เรียกว่า กร1ค่ะ
3: ปกร1นี่คือให้เอากลับไปกรอกที่บ้านได้ไหมครับ
1: ข้อมูลระบุว่าขั้นตอนนี้ต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้นค่ะ
3: เอ๊ะทำไมถึงให้เอากลับไปกรอกที่บ้านไม่ได้ล่ะครับ
1: เดาว่านะระบบน่าจะต้องการให้มั่นใจว่าข้อมูลที่กรอกมาจากความสมัครใจจริงๆอะค่ะแบบไม่ได้ถูกใครบังคับมาหรือมีคนอื่นสวมรอยคิดแทนให้ใช่ไหมคะ
3: วิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากเลยครับการประเมินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก็เผื่อป้องกันการแทรกแซงข้อมูลและยืนยันเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้เข้ารับการประเมินนั่นเองครับ
1: นั่นไงว่าแล้วเชียว
3: ต่อมาคือขั้นตอนที่2ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับ
1: ขั้นตอนที่2ทำอะไรคะ
3: คือการให้ผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดจำนวน2คนมาทำหน้าที่ประเมินผู้พิการตามแบบฟอร์มปก2ครับซึ่งก็ต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันนะครับ
1: ขออนุญาตหยุดตรงคำว่าผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดเลยค่ะ
3: ทำไมเหรอครับ
1: คือฟังดูเป็นศัพท์เฉพาะทางมากเลยนะคะพอเราประเมินตัวเองเสร็จในขั้นตอนแรกลำพังแค่ตัวเราพูดเองมันอาจจะดูเข้าข้างตัวเองใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับน้ำหนักอาจจะไม่พอ
1: หรือเราอาจจะมองเห็นปัญหาของตัวเองไม่ครบถ้วนระบบก็เลยต้องการพยานมายืนยันใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องเลยครับเป็นพยานยืนยันข้อจำกัดของเรา
1: แต่ดิฉันมีข้อสงสัยเชิงท้องติงนิดนึงค่ะ
3: ว่ามาเลยครับ
1: ถึงใช้คนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมาเป็นผู้รู้เห็นแทนไม่ได้ล่ะคะ
5: เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากครับ
1: ก็ในเมื่อเขานอนร่วมชายคาเดียวกันเนี่ยน่าจะรู้ใจและเข้าใจข้อจำกัดของคนตาบอดหรือคนพิการได้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะทำไมไม่ให้เขาประเมินล่ะ
5: เป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมและเป็นจุดที่หลายคนมักจะสับสนจริงๆครับคำตอบตามระเบียบคือไม่ได้เด็ดขาดครับ
1: อ้าวทำไมล่ะคะ
5: ผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดจะต้องไม่ใช่บุคคลในครอบครัวอย่างเด็ดขาดเลยครับระบบบังคับให้ต้องเป็นบุคคลภายนอกเท่านั้น
1: เราต้องเป็นใครล่ะคะถ้าไม่ใช่คนในบ้าน
5: ก็เช่นเจ้าหน้าที่รัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ครับ
1: อ๋อพวกหน่วยงานรัฐต่างๆ
5: หรือจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนครูผู้สอนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสม.ผู้ช่วยคนพิการหรือผู้นำองค์กรคนพิการก็ได้ครับ
1: ฟังเรายิ่งสงสัยหนักกว่าเดิมอีกค่ะทำไมต้องเป็นคนนอกอย่างครูหรือว่าอสม.ด้วยคะ
5: ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราอยู่บ้าน
1: ค่ะถ้าให้ดิฉันลองเปรียบเทียบนะคนในครอบครัวก็เหมือนแว่นตาที่เราใส่อยู่ทุกวันนะคะ
5: แว่นตายังไงครับ
1: คือเขาจะคอยประครองคอยช่วยเรามองเห็นคอยหยิบจับสิ่งของให้จนเราใช้ชีวิตในบ้านได้อย่างราบรื่นสุดๆไปเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับคนในบ้านก็ต้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กัน
1: แต่ประเด็นคือตัวแว่นตาหรือคนในครอบครัวเองเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกว่าตอนที่เราต้องถอดแว่นเดินออกไปข้างนอกหรือตอนที่เขาไม่ได้อยู่ข้างๆเราอ่ะเราลำบากแค่ไหน
5: จริงด้วยครับ
1: เราต้องไปชนกับกำแพงอะไรบ้างการเอาครอบครัวมาประเมินมันเลยอาจจะได้ภาพที่ไม่สะท้อนความจริงเวลาเราไปอยู่ในสังคมหรือเปล่าคะ
5: โอ้โหการเปรียบเทียบเรื่องแว่นตานี่ถูกต้องและตรงประเด็นที่สุดเลยล่ะครับ
1: ใช่ไหมล่ะคะ
5: เพราะความรักความผูกพันในครอบครัวทำให้เกิดการช่วยเหลือชดเชยข้อจำกัดกันจนเป็นความเคยชินครับ
1: อ๋อคือชินจนมองไม่เห็นปัญหา
5: ใช่ครับครอบครัวจึงมักจะมองไม่เห็นกำแพงทางสังคมครับเช่นเวลาอยู่บ้านครอบครัวจัดของไว้ให้หยิบง่ายๆแต่พอคนตาบอดต้องออกไปขึ้นรถเมล
1: ์หรือต้องไปติดต่อสถานที่ราชการที่ไม่มีทางลาดอะไรแบบนี
5: ้นั่นแหละครับคือจุดที่กำแพงสังคมปรากฏตัวออกมาการที่รัฐกำหนดให้ผู้นำชุมชนครูหรืออสม.เข้ามาเป็นผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัด
1: ก็คือเพื่อทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนภาพนี้ออกมาใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องครับเพื่อสะท้อนให้เจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่าเวลาที่คนพิการก้าวออกจากเซฟโซนของบ้านเนี่ยพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไรบ้าง
1: เข้าใจเลยค่ะ
5: ข้อมูลตรงนี้จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนและทำให้การจัดสรรสวัสดิการของรัฐตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับ
1: ชัดเจนแจ่มแจ้งเลยค่ะทีนี้พอผ่านขั้นตอนที่2ได้คนนอกมาสะท้อนข้อจำกัดแล้วขั้นตอนที่3จะเป็นยังไงต่อคะเจ้าหน้าที่จะเข้ามามีบทบาทตอนไหนเอ่ย
5: ขั้นตอนที่3คือการพูดคุยเชิงลึกครับ
1: เชิงลึกแบบไหนคะ
5: เจ้าหน้าที่จะทำการสัมภาษณ์และประเมินตัวผู้เข้ารับการประเมินโดยตรงตามแบบฟอร์มปก3ครับ
1: อ๋อคือสอบถามตรงๆเลย
5: ขั้นตอนนี้ไม่ใช่แค่การถามตอบตามกระดาษนะครับแต่เจ้าหน้าที่จะจำลองสถานการณ์หรือสอบถามถึงวิถีชีวิตจริงๆเลยครับ
1: เช่นถามว่าอะไรบ้างคะ
5: เช่นถ้าต้องเดินทางไปตลาดด้วยตัวเองจะทำยังไง มีความยากลำบากตรงไหนเพื่อเก็บรายละเอียดทุกมิติของการใช้ชีวิตเลยล่ะครับ
1: โหเป็นการสกัดเอาความเป็นจริงออกมาอย่างหมดจดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่4ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับขั้นตอนที่4คือการประมวลผลครับเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ปก1ถึงปก3มารวมกันเพื่อสรุปผลคะแนนตามแบบฟอร์มปก4ครับ
1: แล้วถ้าคะแนนผ่านเกณฑ์ล่ะคะ
5: หากผลคะแนนสะท้อนว่ามีข้อจำกัดทางสังคมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ทันทีเลยครับ
1: สะดวกมากเลยค่ะแล้วถ้าสนใจอยากจะไปเข้ารับการประเมินเนี่ยต้องไปติดต่อที่ไหนคะ
5: ผู้ที่สนใจสามารถไปยื่นคำขอและเข้ารับการประเมินได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพมจ.ครับ
1: พมจ.ทุกจังหวัดเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับหรือที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศได้เลยครับ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วถ้ามีข้อสงสัย

0: 4284ครับ
1: ทั้งหมดนี้เนี่ยคือการเจาะลึกข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเลยนะคะ
0: ใช่ครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลย
1: ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้อย่างพายุฝนฟ้าคะนองหรือว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเท่านั้นล่ะค่ะที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามกำแพงเหล่านี้ไปได
0: ้ย้อนกลับไปที่ภาพของแว่นตากับกำแพงที่คุณพูดเมื่อกี้นะครับ
1: ค่ะว่ายังไงคะ
0: สังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นมากเลยนะหากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านครูบาอาจารย์หรือคนในชุมชนยอมที่จะเป็นคนนอกที่ใส่ใจคอยสังเกตและทำความเข้าใจข้อจำกัดของคนตาบอดและคนพิการอย่างแท้จริงนะครับ
1: เป็นคำพูดที่เตือนใจได้ดีมากๆค่ะ
0: ยิ่งเรามีคนเหล่านี้เป็นผู้รู้เห็นปัจจัยจำกัดมากเท่าไหร่การออกแบบระบบช่วยเหลือสวัสดิการหรือการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะยิ่งถูกจุดมากขึ้นเท่านั้นครับ
1: และมันก็จะสามารถพังทลายกำแพงที่ขวางกั้นอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่านั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องที่สุดเลยครับ
1: เป็นบทสรุปที่กระตุ้นให้เราต้องกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเองในสังคมเลยนะคะเนี่ย
0: จริงครับทุกคนมีส่วนช่วยกันได้ครับ
1: ก่อนจะลากันไปในส่วนนี้หากผู้ที่กำลังติดตามรับฟังท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะโทรไปที่ไหนได้บ้างคะ
0: สามารถติดต่อเข้าไปพูดคุยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือหนึ่งหมายเลขคือ081-616-2399ครับ
1: ขอทวนเบอร์อีกสักรอบได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับขออนุญาตทวนหมายเลขอีกครั้งนะคะ044-353-452และ081-616-2399ค่ะ
1: ข้อมูลเชิงลึกทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศและระเบียบสังคมในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกราะป้องกันและเป็นแนวทางในการเตรียมตัวให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยค่ะ
0: ลองมองไปรอบๆตัวเราดูนะครับว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นข้อจำกัดของใครบ้างหรือยัง
1: เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆ
0: เพราะบางครั้งแค่ความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือจุดเริ่มต้นของการทลายกำแพงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วล่ะครับ
1: เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: เก้านาฬิกากับอีก46นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์และรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมารวมถึงเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับ www.phakifm.orgผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวสารมาอัปเดตนะครับเพิ่มเติมนะครับขอเชิญสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทุกท่านครับร่วมกิจกรรมวิ่งด้วยกันนะครับณบุ่งตาหลวนครราชสีมานะครับซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยบริษัทกองดินสอนะครับแล้วก็มูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการนะครับก็ถ้าเกิดในจังหวัดนครราชสีมาก็จัดกันมาเรื่อยๆนะครับเฉลี่ยประมาณปีละ2-3ครั้งนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาตัวสมาคมเองนะครับอาจจะติดภารกิจต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้มีการได้เข้าร่วมแต่ครั้งนี้ครับก็ทางสมาคมเราก็จะไปเข้าร่วมเหมือนเดิมนะครับในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลาประมาณ5นาฬิกาจนถึง9นาฬิกานะครับโดยเริ่มปล่อยนักวิ่งตั้งแต่เวลา5นาฬิกา50นาทีโดยประมาณนะครับก็ไปถึงสักไม่เกินตี5ครึ่งก็ได้นะครับโดยกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คนพิการและคนไม่พิการนะครับมาร่วมวิ่งด้วยกันนะครับสำหรับคนตาบอดเราก็จะมีไกด์รันเนอร์นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ได้มีเพื่อนคนตาดีไปด้วยนะครับก็จะมีไกด์รันเนอร์พาคนตาบอดวิ่งนะครับวิ่งไปคุยไปบริเวณบ่งตาหลัวนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สร้างมิตรภาพนะครับและความเท่าเทียมที่คนพิการและคนไม่พิการจะได้มาวิ่งร่วมกันนะครับแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมก่อนวันที่1มิถุนายน2569นะครับทางผู้จัดจะมีเสื้อนะครับของกิจกรรมแจกให้ฟรีเลยนะครับสำหรับรายการไซส์เสื้อที่มีให้นะครับก็จะมี XS นะครับรอบอก34 S รอบอก36 M รอบอก38 L รอบอก40นะครับ XL รอบอก42 2 ML รอบอก44 3 XL รอบอก46 5 XL นะครับรอบอก50นะครับสำหรับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าร่วมได้แล้วก็ถ้าลงชื่อเข้าร่วมถ้าตัดสินใจตั้งแต่ก่อนวันที่1นะครับก็จะได้รับเสื้อแจกด้วยนะครับสามารถแจ้งความประสงค์ได้นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399 0816162399นะครับสำหรับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ก็จะสามารถแจ้งได้วันนี้กับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าน่าจะติดงานทำบุญจะไม่มีเจ้าที่รับสายนะครับก็ถ้าเกิดจะโทรมาลงชื่อในวันพรุ่งนี้ก็โทรมาช่วงประมาณบ่ายๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดต้องการแจ้งในวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันที่1นะครับบางทีตัดสินใจยังไม่ได้นะครับก็ โทรโทรศัพท์มาจะไม่มีผู้รับสายก็รบกวนแจ้งไว้ที่ LINE แอดก็ได้นะครับ LINE Official at NMAB Connect นะครับก็สามารถแจ้งกันเข้ามาไว้ได้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางกองดินสอนะครับก็จัดในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทั่วประเทศนะครับมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้สมาชิกเราไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับแล้วก็สำหรับรายนามผู้ที่ร่วมสนับสนุนงานทำบุญประจำปีนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาปีนี้ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง28ปีนะครับครบรอบ28ปีซึ่งเราก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28ขออภัยวันเสาร์ที่30นะครับพฤษภาคม2569ณสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอาคารนิสสามณีวงแห่งนี้นะครับกิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่เวลา 9:09 น.นะครับไหว้ศาลพระภูมิศาลเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ช่วงประมาณเวลาประมาณ 10:00 น.ก็จะเริ่มพิธีถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน5รูปนะครับแล้วก็ช่วง 12:00 น.นะครับสิ้นสุดพิธีก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับสำหรับผู้ที่ได้ร่วมสนับสนุนนะครับทั้งปัจจัยทั้งอาหารการกินเข้ามานะครับก็อัปเดตรายชื่อเมื่อคืนเมื่อวานนี้นะครับก็จะมี1นะครับนายบุญเลี้ยงและกระโทกนะครับน้ำดื่ม10แพ็คเงินถวายพระ500บาทนะครับ2นายฉลวยแก้ววิเศษนะครับสังฆทาน5ชุดซองถวายพระ5ซอง3นายกิติคมจิตชยานันนะครับหม้อแกงวุ้นแล้วก็วุ้นนะครับ45กล่องแล้วก็ข้าวเหนียวสังขยา24ห่อ4นางสาวชุติการปิติอนังกูลนะครับผลไม้ตามฤดูกาล5นางสาวจุลีพรสุภโพนะครับสนับสนุนเงิน500บาทนะครับ6นายจักรกิจบุญทับนางสาวมณิกานรปฏิครับน้ำดื่ม10แพ็ค7นายสุภชัยรักสันเทียเงินจำนวน500บาทแล้วก็ลูกชิ้นยืนกินจำนวน3กิโลพร้อมน้ำจิ้มนะครับ8นางสาวณัฐฐาภัทรลักษณ์และครอบครัวเค้กนมสดนางสาวณัฐฐาภัทรลักษณ์นะครับและครอบครัวเค้กนมสด30ชิ้นแล้วก็น้ำอัดลมขวดเล็ก1แพ็คนะครับ9นางสาวดานีสุงเนินแล้วก็นายนนททิพย์สันเทียนะครับน้ำส้มคั้น50ขวด10นางสาวณัฐสุดาวิสุทธิโลกพันธ์นะครับเป็นข้าวต้มมัด20มัดขนมชั้น20กล่องนะครับ11นางสาวจำนง2จันดาสอนจันดานะครับเงินจำนวน300บาทนะครับ12นายนฤทธิ์ลิจโปนางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกครับเงิน500บาท13นางสาวสุนิตาคุณเกลี้ยงครับ200บาท14นายประเสริฐเข็มโคกรวดนะครับ100บาทครับ15นางสาวศิวภาคำพิมูล400บาท16นางดวงบุญทับและนายสนั่นบุญทับนะครับเป็นปัวลอยนะครับ1หม้อนะครับนี่ก็คือรายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมล่าสุดในตรงนี้ครับท่านใดนะครับที่อยากร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรแจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452แล้วก็0816162399นะครับก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้กันนะครับโดยงานประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเสียงผ่านทาง KIB Radio เริ่มเวลาประมาณ 10:00 น.นะครับให้ได้รับฟังให้ได้รับชมกันด้วยนะครับกับงานทำบุญประจำปีของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ให้สมาชิกนะครับเราได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับนั่งกินข้าวล้อมวงกันนะครับพูดคุยนะครับสบายๆบน ห้องประชุมชั้น3ตรงนี้นะครับปูเสื่อนั่งคุยกันนะครับซึ่งเราก็จัดขึ้นในทุกๆปีนะครับช่วงปลายเดือนพฤษภาจนถึงต้นเดือนมิถุนาจะอยู่ประมาณนี้นะครับตามความสะดวกของในแต่ละปีนะครับตรงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับวันจันทร์หน้าวันพรุ่งนี้พบกัน9นาฬิกา9นาทีเป็นต้นไปที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามงานความมั่นคงชายแดนใต้เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือช่วงฮารีรายอฮัทพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอรมนภาค4ส่วนหน้าประจำเดือนพฤษภาคม2569เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่พร้อมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูแก่หน่วยที่มีผลงานการปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุกดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการประชุมครั้งนี้มีนายนันทพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและพลเรือนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมแม่ทัพภาคที่4ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2569ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42และกองพันทหารม้าที่31เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆทั้งด้านความมั่นคงการข่าวการรักษาความปลอดภัยรวมถึงความคืบหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้นำข้อสั่งการและแนวทางที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างจริงจังโดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานตามกรอบของคณะทำงาน IWG เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานและสนับสนุนภารกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ยังได้กำชับเรื่องการดูแลกำลังพลเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลฮารีรายอฮัจญ์โดยขอให้ทุกหน่วยดูแลการปฏิบัติศาสนกิจของกำลังพลมุสลิมอย่างเหมาะสมควบคู่กับการจัดกำลังพลทดแทนการควบคุมพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างด้านความมั่นคงตลอดจนให้ความสำคัญกับสวัสดิการและขวัญกำลังใจของกำลังพลทุกนายอย่างทั่วถึง
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนกินเป็นแมวดม
9: เหนียว
10: ก้าวตามทำไมไม่กินล่ะดมอยู่ได
11: ้ฉันจะกินเป็นแมวดม
10: ก้าวแต้มพูดอะไรก็ไม่รู้ฉันฟังไม่เข้าใจเธอจะกินก็กินสิ
11: เมื่อกี้เนี้ยฉันได้ยินคุณแม่พี่ก้อยบอกพี่ก้อยว่าพี่ก้อยตัวผอมนิดเดียวเพราะกินเป็นแมวดมฉันจะลองกินเป็นแมวดมบ้างดูสิว่าจะเป็นยังไง
10: คุณแม่พี่ก้อยเขาพูดเปรียบเทียบกินเป็นแมวดมหมายถึงกินน้อยค่อยๆกิน
11: ถ้าอาหารอร่อยฉันก็กินเยอะถ้าไม่อร่อยฉันก็แค่ดมๆนะสิ
10: กินเป็นแมวดมเป็นคำพูดเปรียบเทียบหมายถึงกินน้อยราวกับไม่ได้กิน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ันจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันบานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปลกบ่สู้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาญวีรกุลสั่งกรมที่ดินเดินหน้าเชิงรุกสกัดการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวกรมที่ดินยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประเทศทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยได้เร่งรัดให้สำนักงานที่ดินดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศขณะเดียวกันกรมที่ดินได้รวบรวมหนังสือสั่งการและแนวทางที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันตรวจสอบดำเนินการกรณีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวมาประมวลเป็นแนวทางปฏิบัติฉบับเดียวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักการในการทำงานได้โดยสะดวกลดความคลาดเคลื่อนจากการต้องเตรียมเทียบเคียงอ้างอิงหนังสือหลายฉบับและทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงานที่ดินเป็นไปในทิศทางเดียวกันอธิบดีกรมที่ดินได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายพยานหลักฐานข้อมูลหลายหน่วยงานและข้อเท็จจริงในพื้นที่จึงต้องดำเนินการด้วยความรัดกุมรอบคอบถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกรมที่ดินขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากรมที่ดินให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวอย่างจริงจังโดยมุ่งรักษาประโยชน์ของประเทศคุ้มครองความเป็นธรรมในการถือครองที่ดินและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าการปฏิบัติงานของกรมที่ดินดำเนินบนหลักการของกฎหมายความโปร่งใสและการตรวจสอบได้จบข่าวยอมรักไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: ตอนการใช้ช้างในราชการ
11: ต้องแต้มอยู่ไหน
12: นั่นไงกำลังอ่านหนังสืออยู่
11: อ้าว
12: ก้าวแต้ม
13: เหมียว13มีนาคมเป็นวันช้างไทย
11: แหมก้าวแต้มตั้งใจศึกษาเรื่องช้างไทยจนเก็บเอาไปฝันเลยเหร
13: อสงสัยจังว่าทำไมเราต้องมีวันช้างไทยด้วยล่ะ
14: เพราะคนไทยมีความผูกพันกับเรื่องช้างมาตั้งแต่โบราณจนเกิดความชำนาญในการใช้ช้างเพื่อการศึกสงครามและกิจการต่างๆ
13: ใช้ช้างในสงครามเลยเหรอ
11: ใช่จ้ะในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะกองทัพไทยใช้ช้างเป็นยุทธปัจจัยสำคัญสำหรับการศึกสงครามโดยมีกรมพระคชบาลหรือกรมช้างทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยแบ่งออกเป็นหมู่เหล่ามีกรมใหญ่สองกรมคือกรมช้างต้นและกรมช้างนอก
14: ต่างกันยังไงจ้าศรีสวัสดิ
11: ์กรมช้างต้นหรือกรมช้างระหว่างในมีหน้าที่เลี้ยงดูฝึกหัดและรักษาสุขภาพช้างที่สมโภชขึ้นระวางเป็นช้างเผือกช้างต้นช้างสำคัญและช้างพระที่นั่งโดยต้องฝึกหัดช้างให้ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเช่นช้างเผือกต้องฝึกให้สามารถยืนนิ่งๆได้นานๆส่วนช้างพระที่นั่งต้องฝึกให้สามารถเดินในกระบวนได้เรียบร้อยฝึกให้รู้จักการต่อสู้ได้คล่องแคล
13: ่
11: ว
13: แล้วกรมช้างนอกล่ะจ๊ะ
11: กรมช้างนอกมีหน้าที่ควบคุมดูแลช้างที่ใช้ในราชการเพื่อจัดเป็นกระบวนช้างศึกและกระบวนช้างในพิธีช้างในกรมนี้มีชื่อเรียกตามหน้าที่ดังนี้ช้างดั้งเป็นช้างที่จัดเข้าในกระบวนทัพหน้าเพื่อทำหน้าที่ปะทะชนบุกทำลายสิ่งกีดขวางถ้าช้างกันเป็นช้างที่จัดเข้ากระบวนหน้าหลังเป็นหน่วยเสริมกำลังช้างดั้งช้างแทรกเป็นช้างที่จัดไว้ระหว่างกระบวนและกระบวนหลังทำหน้าที่ป้องกันด้านหลังช้างแซงเป็นช้างที่จัดไว้เป็นแถวยาวเรียงขนาบสองข้างกระบวนทำหน้าที่ป้องกันด้านข้างช้างล้อมวังเป็นช้างที่จัดไว้รอบช้างพระที่นั่งกลางกระบวนหรือล้อมพระคชาทานทำหน้าที่เหมือนทหารรักษาพระองค์ช้างค้ำและช้างค่ายทำหน้าที่นำหน้าตามหลังช้างพระที่นั่งในกระบวนทำหน้าที่เหมือนทหารราชองครักษ์ช้างพังคาเป็นหมู่ช้างศึกจะติดหน้าตามหลังช้างพระที่นั่งในกระบวนและตลอดกระบวนช้างโคตรแล่นเป็นช้างวิ่งเร็วมีนิสัยดุจัดให้อยู่ท้ายกระบวนทำหน้าที่เหมือนเป็นกองหนุน
13: โอ้โหช้างมีความสำคัญกับราชการไทยเราจริงๆด้วยสมแล้วที่เราต้องมีวันช้างไทย
14: ว่าแต่ไหนบอกจะมาอ่านเรื่องช้างแล้วมาเล่าให้ฟังไงกลายเป็นมาถามพวกเราล่ะ
13: เฮ้ก็หนังสือมันเยอะก้าวแต้มอ่านแป๊บเดียวก็ง่วงแล้วอ่ะ
11: ถ้าดีที่เหลวแท้ๆก้าวแต้มเออ
15: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ร่วมสัมมนากองทัพไทยสรุปผลบูรณาการแก้ปัญหาชายแดนใต้ชูการศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนสร้างความมั่นคงระยะยาวกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการบูรณาการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองทัพไทยระหว่างวันที่26ถึง27พฤษภาคม2569ณโรงแรมเมทาวลัยชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวันที่27พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสรุปผลและพิธีปิดการสัมมนาสอบต.ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคส่วนต่างๆสำหรับการสัมมนาครั้งนี้แบ่งการทำงานออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มงานด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยกลุ่มงานด้านการพัฒนาและกลุ่มงานด้านการสร้างความเข้าใจโดยแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นและแนวทางการดำเนินงานอย่างรอบด้านส่งผลให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเกิดการบูรณาการงานด้านการพัฒนาความมั่นคงและสร้างความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษาถือเป็นภารกิจเร่งด่วนและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาวนอกจากนี้การสัมมนายังสะท้อนมิติความร่วมมือระหว่างประเทศโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารในประเทศบรูไนได้แสดงความสนใจในการส่งเสริมความร่วมมือกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะมีแนวคิดเชิญนักธุรกิจและนักการศึกษาจากประเทศบรูไนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในโอกาสต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เซฟเซอร์อย่างไรให้เท่า
8: ตอนการนำเสนอเนื้อหาไม่ครบถ้วน
9: เพื่อนบ้านเราที่อยู่ซอย3อ่ะเป็นพวกชอบทารุณสัตว์จับสุนัขจรจัดยัดใส่ท้ายรถไปไม่รู้ว่าไปชำแหละที่ไหนอ่ะหน้าตาก็ดีมีหน้าโหดร้ายเลยอ่ะ
10: มีแต่พาดหัวข่าวข้อมูลข้างในก็ไม่ระบุแหล่งข่าวมีแต่คลิปวิดีโอเนี่ยคุณก็เชื่อเขาซะ
9: ก็หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้เนี่ยไม่เชื่อก็โง่แล้ว
10: เชื่อก็โง่แล้วต่างหากวันนั้นเนี่ยที่เขาจับสุนัขจรจัดตัวนี้ไปเนี่ยผมก็อยู่ใกล้ๆด้วยเพราะเด็กคนหนึ่งอ่ะถูกกัดเข้าเขาก็เลยช่วยจับส่งไปตรวจว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าน
7: ี่แหละครับผลของการที่สื่อนำเสนอเนื้อหาไม่ครบถ้วนจนผู้เสพสื่อเกิดความเข้าใจผิดและอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะปักใจเชื่อข้อมูลข่าวสารใดๆที่สื่อนำเสนอควรวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนรอบด้านเสียก่อนว่ามีความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลที่ครบถ้วนหรือเปล่า
3: หน้าตาถึงได้ดีขนาดนี
8: ้
3: เพราะจิตใจงามนี่เองพระเอกจริงๆ
8: ไม่คิดว่าชายหญิงและชายสมสูตรต่างพยักหน้า
7: ก.ส.ทช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่าทัน

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เตือนรับมือฝนตกหนัก29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่29ถึง1มิถุนายน2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีความเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ด้านนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอเทศบาลหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเช่นพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดและลำธารหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนพร้อมปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ล่วงหน้ารวมถึงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยทั้งนี้หากประชาชนพบเหตุหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพื่อประสานขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Express One
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: ตอนวังวรดิษฐ
11: ์ที่นี่ที่ไหนเหรอสีสว่างทำไมดูสวยจัง
12: อ๋อที่นี่คือวังวรดิษฐ์จ้ะ
13: วังวรดิษฐ์เหรอไม่เคยได้ยินเลยสีสวัสดิ์เล่าให้ฟังหน่อยสิ
11: ใช่ใช่เก้าเต็มก็อยากฟัง
12: เออฉันก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่ขอกลับไปค้นคว้าก่อนละกันนะ
11: เสียดายจังขามณีน่าจะอยู่ด้วยคงเล่าให้ฟังได้แน่ๆ
13: ใครคิดถึงฉันเหรอ
12: เอ้ย
11: ไปไงเนี่ย
13: อยู่บ้านเบื่อๆเลยคิดถึงพวกเธอนะสิ
12: ดีเลยจ้ะขาวมณีพวกนี้เขาอยากรู้เรื่องราววังวรดิษฐ์อยู่พอดีขาวมณีน่าจะเล่าให้ฟังได้นะ
13: แน่นอนเรื่องในรั้วในวังฉันถนัดแต่เราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟัง
11: เราเข้าไปได้ด้วยเหรอ
13: ก็ทำตัวเป็นแมวสุภาพให้เกียรติสถานที่สิจ๊ะวังวรดิษฐ์ตั้งอยู่เลขที่204ถนนหลานหลวงแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพต้นราชสกุลดิษกุลอดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง
11: ตึกดูเป็นแบบฝรั่งสวยทันสมัยจัง
13: เราเรียกว่าพระตำหนักจ้ะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงออกแบบพระตำหนักเองและทรงจ้างนายคาร์เดริงสถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้สร้างทรงเรียกชื่อวังนี้ว่าวังวรดิษฐ์และมีพระราชดำรัสสั่งไว้ว่าอย่าให้ลูกหลานขายที่อันนี้ถ้าจะขายให้ขายกันเองเพราะทรงได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ทำงานสำเร็จพระองค์ประทับที่วังวรดิษฐ์จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475หลังจากนั้นได้เสด็จไปประทับที่เกาะปีนังถึงพุทธศักราช2485จึงเสด็จกลับประเทศไทยแต่ประทับที่วังวรดิษฐ์ได้เพียงปีเศษก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2486
12: ที่นี่มีห้องมากมายหลายห้องเลยสวยจัง
13: ที่นี่คือสถานที่ทรงงานของนักปกครองที่สามารถจ้ะทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเป็นเวลา23ปีและทรงดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆอีกมากและยังเป็นสถานที่ทรงพระนิพนธ์งานที่ทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและศาสนาไว้เป็นจำนวนมากจนได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยปัจจุบันทายาทของราชสกุลดิษกุลจัดพระตำหนักใหญ่ของวังวรดิษฐ์เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของวังและเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาประวัติศาสตร์โดยพยายามรักษารูปแบบและการตกแต่งให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดที่สำคัญคือไม่เก็บค่าเข้าชมด้วยนะ
12: ดีจังคนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาเปิดด่านศุลกากรขาออกสะเดาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการรองรับการค้าชายแดนไทยมาเลเซียเตรียมเปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการริเริ่มปฏิบัติพิธีการศุลกากรขาออกณด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้านการค้าชายแดนและเป็นประตูหลักในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยอีกทั้งมีบทบาทรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศรวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดบริเวณด่านเดิมปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานและถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ไปยังประเทศมาเลเซียแล้วเสร็จประกอบกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมศุลกากรเสร็จสมบูรณ์จึงเริ่มดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกสำหรับสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าผ่านแดนเพื่อประเมินความพร้อมและเตรียมรองรับการเปิดใช้งานด่านแห่งใหม่อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ด้านนายบรรทูลอู่เจริญนายด่านศุลกากรสะเดาเปิดเผยว่าด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562และได้เริ่มเปิดดำเนินพิธีการศุลกากรขาออกอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายหลัก3ประการได้แก่ทดสอบและเตรียมความพร้อมระบบพิธีการศุลกากรลดปัญหาการจราจรบนถนนกาญจนาวนิชและรองรับนโยบายการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในอนาคตเนื่องจากด่านแห่งใหม่สามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า300คันช่วยลดความแออัดของรถขนส่งสินค้าและเพิ่มความคล่องตัวให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวบริเวณด่านเดิมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไปรถบรรทุกสินค้าขาออกและรถผ่านแดนทุกคันที่เดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซียจะต้องเข้ารับบริการพิธีการศุลกากรณด่านแห่งใหม่ 100% ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลและรถนักท่องเที่ยวยังคงใช้ช่องทางด่านเดิมตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยด่านแห่งใหม่ได้นำเทคโนโลยีตรวจสอบสินค้าด้วยระบบฟาสต์แกนช่วยให้การตรวจสอบใช้เวลาไม่เกิน30วินาทีต่อคันจากเดิมใช้เวลาประมาณ5นาทีส่งผลให้การตรวจปล่อยสินค้ามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั้งขาเข้าและขาออกรวมถึงการรองรับนักท่องเที่ยวขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการด้านกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อหารือร่วมกับทางการมาเลเซียในการกำหนดรายละเอียดด้านเวลาเปิดปิดและการกำหนดจุดผ่านแดนถาวรอย่างเป็นทางการหากกระบวนการแล้วเสร็จด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่สามารถเปิดให้บริการได้ทันที
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนพริก
9: พี่เก่งลงไปเก็บพริกกับก้อยหน่อยได้มั้ยจ๊ะ
10: แล้วก้อยจะเอาพริกไปทำอะไร
9: คุณครูบอกว่าที่บ้านใครมีพริกอะไรพรุ่งนี้นำมาให้เพื่อนดู
10: อ้าวนี่พริกขี้หนูเม็ดเล็กๆเอาไว้ตำน้ำพริกกะปิอร่อยเชียวส่วนนี่พริกชี้ฟ้า
9: แล้วทำไมเรียกพริกชี้ฟ้าล่ะจ๊ะ
10: ก็บางเม็ดมันชี้ขึ้นไปบนฟ้าเห็นไหมล่ะพริกชี้ฟ้าเอาไว้ทำพริกน้ำส้มหรือใช้แต่งหน้าอาหาร
9: อุ๊ยพริกหยวกเนี่ยเม็ดโตเชียว
10: พริกหยวกนี่ดีนะไม่ค่อยเผ็ดพวกเรากินได้ป้าแม้นแกเคยใส่ในหลนปลาเค็มไงจ๊ะ
9: แค่นี้ก็เยอะแล้วล่ะบ้านเราปลูกพริกตั้งหลายชนิด
10: เดี๋ยวพี่จะไปขอพริกอีกอย่างนึงของป้าแม้นพี่เห็นแว๊บๆในห้องครัวพริกชนิดเนี้ยไม่เผ็ดเหมือนพริกที่เราเก็บมาหรอก
9: อยากรู้จังพริกอะไรเอ่ย
10: ก็พริกหวานไงจ๊ะ
11: พริกเป็นพืชสวนครัวผลมีรสเผ็ดนำมาทำอาหารประเภทต่างๆพริกมีหลายชนิดเช่นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพริกหยวกพริกหวาน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
7: รู้รักภาษาไทย
13: คนที่มีความพิการที่เป็นต้นแบบหรือมีความสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นทั้งคนธรรมดาและคนพิการเพื่อสร้างกำลังใจเป็นแนวคิดในการใช้ชีวิตสำหรับผู้อื่นโดยมีการสัมภาษณ์ผู้พิการที่มีประวัติที่น่าสนใจและสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นได้โดยผมจะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นสำหรับสัปดาห์นี้มีข่าวสารที่น่าสนใจอะไรบ้างผมเตรียมนำข้อมูลมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันหลายเรื่องเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารแรกกันเลยนะครับหัวข้อที่จะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันในวันนี้คือหัวข้อคนที่เป็นโรคออทิสติกและความหลากหลายพูดคุยกับคุณบลูมชัชยาสิริวัฒน์กานนท์ท่านเป็นคนที่ทำงานเรื่องความหลากหลายและบุคคลที่เป็นออทิสติกพูดถึงความหลากหลายและมุมมองที่เข้าใจและไม่เข้าใจเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นออทิสติกเรื่องที่คนเข้าใจผิดและมุมมองเรื่องความพิการและความหลากหลายซึ่งเนื้อหาในวันนี้จะเป็นต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเชิญคุณผู้ฟังรับฟังได้เลยครับ
14: สังเกตมาไว้ว่าเราเห็นตัวละครทั้งหลาย
15: ที่มีความพิการ
14: มักจะเอาคนร่างกายทั่วไปมาทำนะซึ่งความจริงเราเชื่อว่ามีผู้พิการหลายคนอยากเป็นดารานักแสดงอยู่แล้วล่ะแต่ไม่ได้ถูกให้มาเป็นก็เหมือนกับเหล่าซีรีส์วายที่มาจะเอาชายแท้มาแสดง
15: hmm.
14: ไม่ใช่เอาคนในชุมชนมาแสดงซึ่ง
15: สิ่งนี้สำคัญถูกไหมครับหมายถึงว่าการที่บุคคลคนนั้นจะได้รับบทแม่บทบาทในสิ่งที่ตรงกับตัวเองอยู่แล้ว
14: ใช่แต่กลับไม่ได้ถูกให้แต่กลับไม่ได้ถูกให้กลับไปถูกให้โดยคนร่างกายทั่วไปนะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังแน่นอนว่าความผู้พิการไม่ได้ถูกยอมรับยังไม่ได้ถูกมี ไม่ให้ถูกมีแสงมีซีนเท่าที่ควรแล้วก็กลับถูกพูดโดยใครก็ไม่รู้หรือผู้ปกครองด้วย
15: ซึ่งนี่มีผลมันมีผลต่อชีวิตของเจ้าตัวด้วยถูกไหม
14: ใช่ครับก็เล็กง่ายๆเลยนะแค่จะเดินฟุตบาทถ้าใครเป็นผู้พิการทางกายภาพต้องใช้รถเข็นหรือใช้ไม้เท้ามันก็เดินออกมาลำบากแล้วล่ะแค่เดินข้างนอกหรืออ้าวจะออกไปซื้อของที่เซเว่นอ่ะแล้วด้วยร่างกายที่ต้องใช้รถเข็นหรือไม้เท้าออกมากว่าจะออกมาก็ลำบากเนอะมันก็เหมือนการจิตกับโอกาสที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็ให้มีพื้นที่ในข้างนอกอยู่แล้วล่ะและสำหรับคนออทิสติกก็แน่นอนว่าพวกเราก็ถูกกีดกันในเรื่องการเข้าถึงงานกับการเข้าถึงการศึกษาถ้าใครที่ดูเหมือนกับดูไม่ตรงตามความว่าคนทั่วไปคนทำตัวยังไงสำหรับคนออทิสติกก็จะถูกไม่ให้ถูกปฏิเสธการสมัครงานหรือถูกปฏิเสธการในช่วงสัมภาษณ์งานด้วยผมสารภาพตรงนี้เลยแล้วกันเนอะว่าเวลาผมสัมภาษณ์งาน NGO อื่นผมมักจะไม่บอกว่าเป็นออทิสติกสารภาพตรงนี้เลยแล้วกันผมกล้าบอกนะว่าเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่เป็นออทิสติกคือผมไม่ออกมาเปิดตัวในช่วงสัมภาษณ์งานหรืออะไรถ้าจะเปิดจริงจังคือเปิดเฉพาะคนที่ผมรู้สึกว่าเขาดูเข้าใจแล้วเปิดเพราะผมรู้ว่าผมกลัวเรื่องการกีดกันการไม่ได้ถูกเข้ามาอยู่ในที่ทำงาน
15: ซึ่งหลายคนเป็นเหมือนกันหมายถึงว่าออทิสติกในเฉดของสเปกตรัมหลายๆที่เขาไม่ได้แบบเขาก็จะรู้สึกไม่มั่นใจเลยถ้าเกิดจะต้องเขียนลงไป
14: ใช่ใช่ไม่ต้องคือจะรู้สึกไม่มั่นใจที่จะออกมาเปิดตัวว่าตัวเองเป็น
15: ซึ่งนั่นหมายความว่าคือถ้าให้ย่อมยอมรับเรารู้สึกว่าการอธิบายเรื่องความหลากหลายทางเพศง่ายกว่าการอธิบายเรื่องความพิการของตัวเอง
14: ใช่ใช่เพราะว่าแน่นอนนั้นว่าในสังคมทำงานหรือการเรียนเราขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยมนะและแน่นอนระบบทุนนิยมสิ่งที่เขาจะให้ความสำคัญที่สุดก็คือคุณทำงานได้ไหมทำงานได้ไหมสมองทำงานกับงานที่เขาจะให้ได้ไหมแน่นอนว่าพวกเราผู้พิการเราจะกลัวเรื่องนี้กลัวที่จะมาบอกว่าเรามีพิการเรื่องนี้นะเรามีความต้องการการเข้าถึงเรื่องนี้นะเราจะกลัวมากกว่าถ้าจะบอกว่าเป็นความหลากหลายทางเพศเพราะว่าในสังคมทุนนิยมจะชอบเอาเรื่องความหลากหลายทางเพศมาปอกลุกซึ่งมันจะเหมือนกับว่าอีกมุมนึงมันดู profit แต่ในขณะเดียวกันอย่างที่เล่าให้ฟังเนอะว่ามันก็แต่ในขณะเดียวกันถูกละเมิดสิทธิ์ด้วยเนอะแต่ความพิการในมุมมองของทุนค่านิยมทุนนิยมเขาไม่ได้มองว่าออกมาทำเงินอะไรเลยเราก็เลยไม่มีใครออกมากล้าพูดเรื่องนี้ออกมาเขาเรียกว่าอะไรออกมาเปิดเผยเวลาสมัครงาน
15: แต่ใดๆก็คือทั้งสองกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นนะแม้ว่าจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าแบบกลุ่มความหลากหลายจะได้นี่นะ
14: ใช่ไม่ได้ราบรื่นเพราะว่าแน่นอนอย่างที่บอกเนอะว่ามันถ้าไปดูในชุมชนความหลากหลายทางเพศดีๆมันก็เราก็มีหลายเรื่องที่ถูกเมินถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็มีปัญหาอะไรอย่างที่เราต้องแก้เหมือนกันนะ
15: ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองกลุ่มนี้ก็คือทั้งเรื่องของการถูกเมินถูกเลือกปฏิบัติ
14: ใช
15: ่ก็ยังมีอยู่ก็ยังจะต้องทำงานต่อ
14: ใช่
15: อาจจะกลับไปที่เรื่องของคนออทิสติกครับคิดว่าอะไรคือความเข้าใจผิดที่เจอครับ
14: แน่นอนแล้วความเข้าใจผิดอย่างแรกเลยคิดว่าคนออทิสติกคือไม่เป็นอัจฉริยะเลยก็เป็นทำตัวเด็กอย่างที่บอกขั้นต้นเลยนะว่าพอเรื่องทนายเกาหลีคนนั้นมาก็เหมือนกับถูกกดดันนะว่าเราต้องเก่งเหมือนเขาเนอะแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนอยากจะเก่งเหมือนเขาสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะเอาดีด้านกฎหมายด้วยมันก็เกิดการคาดหวังเนอะว่าเป็นออทิสติกเธอต้องเก่งแบบโคตรจะซูเปอร์พาวเวอร์ฟูลโคตรจะซูเปอร์ฮิวแมนซึ่งไม่ใช่คนออทิสติกก็คือคนทั่วไปแหละไม่พวกเราบางคนก็ไม่ได้อยากจะเก่งอะไรสักขนาดนั้นคืออยากจะเป็นคนธรรมดาซะด้วยซ้ำหรืออีกเฉดหนึ่งก็คืออีกความเข้าใจผิดอย่างนึงก็คือดูเป็นเด็กไปเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่คนออทิสติกจะพูดหรือทำตัวเด็กอะไรขนาดนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนอีกการเหมารวมหนึ่งซึ่งเรามักจะเจอว่าคนออทิสติกเป็นหุ่นยนต์แสดงอารมณ์ไม่เป็นไม่เข้าใจความรู้สึกคนซึ่งผมออกมาปฏิเสธเลยนะว่าความจริงก็ได้พูดเรื่องนี้ในบทความแรกของ Disable มีเนอะว่าไม่ใช่ มันเป็นการเข้าใจผิดแบบเหมารวมมากโอเคอาจจะมีคนออทิสติกบางคนที่เขามีที่เขาอาจจะประสบปัญหาในการสื่อสารด้านอารมณ์มันมีจริงๆสื่อสารด้านอารมณ์หรือแสดงออกทางอารมณ์แต่ลึกๆเขาบางคนสัมผัสได้บางคนสัมผัสได้รับรู้ได้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแสดงอารมณ์มาอย่างไรให้มันถูกต้องถูกใจกับมาตรฐานสังคมนะในขณะเดียวกันในบางเชิงของออทิสติกบางคนก็จะรู้สึกเซนซิทีฟกับสิ่งรอบข้างไปเลยพอเรารู้สึกอะไรก็จะรู้สึกแบบดีไปเลยยกตัวอย่างเช่นจูต้าเทนเบิร์กนะนักสิทธิเคลื่อนไหวด้านสิทธิ
15: สิ่งแวดล้อม
14: แล้วก็เรื่องโรคเดือดอย่าเรียกว่าโรคร้อนเลยโรคเดือดเพราะตอนนี้เดือดมากในประเทศไทยก็โรคเดือดนะความจริงนางเป็นออทิสติกนะนางเป็นออทิสติกแต่ก็อย่างที่เห็นเนอะเพราะนางเขาสนใจเรื่องนึงมากแล้วก็รู้สึกเซนซิทีฟรู้สึกมีความรู้สึกกับสิ่งนึงแบบดีแบบนางก็เลยออกมาขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อม
15: แต่ว่าในขณะเดียวกับคุณก็ใช้ภาวะใช้อะไรของเขาแบบนั้นในการเป็น
14: มาบูลี่นะ
15: มาบูลี่
14: ใช่ซึ่งมันก็ไม่แฟร์เนอะแล้วหรือไม่ก็การเหมารวมแน่นอนว่าคนออทิสติกเหมารวมมาว่าถูกไม่สามารถแสดงอารมณ์ไม่รับรู้ความรู้สึกคนก็จะมาเหมารวมว่ามีแนวโน้มสูงว่าเป็นฆาตกรเลือดเย็นประเทศมันบริบทไทยไม่ค่อยเจอแต่จะไปเจอจากฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งอเมริกาซึ่งเขาจะชอบอ้างว่าเวลาคนขาวมีการสังหารหมู่ในโรงเรียนมักจะอ้างว่าโอ๊ยเป็นออทิสติกซึ่งความจริงไม่ใช่เนอะไม่ใช่ทุกคนจะเป็นด้วยและเป็นการอ้างแบบออกแนวว่าเป็นการอ้างออกแนวว่าเพื่อให้ตัวเองรอดเป็นการอ้างเป็นอาการอ้างสมัครก่อนให้ตัวเองรอดจากการถูกประณามเนอะ แต่ในขณะแน่นอนว่าในบริบทอเมริกาเวลามีการสังหารหมู่เนอะสังหารหมู่มักจะโดนเวลาคนข่าวทำจะถูกมองว่าเป็นปัจเจกอาจจะเอาเรื่องออทิสติกมาอ้างแต่พอเป็นคนผิวสีทำจะถูกเหมารวมนั่นแหละก็คือมันจะมีเรื่องดินามิกความดินามิกเรื่องสีผิวด้วยแล้วก็เรื่องการใช้ปัจเจกการใช้ความพิการออทิสติกเป็นข้ออ้างอีกแน่นอนแล้วการเอาความออทิสติกเป็นข้ออ้างในเรื่องของการสังหารหมู่จะเป็นการเหมารวมคนออทิสติกว่าคนออทิสติกไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความรู้สึกนึกคิดซึ่งอันตรายมาก
15: ทำไมคิดว่าก็เห็นด้วยอย่างที่บอกเรื่องออทิสติกคนออทิสติกถูกใช้เป็นข้อเหตุผลข้ออ้างค่อนข้างบ่อยในพวกคดีอาชญากรรม
14: เรื่องล่าสุดได้เหมือนกันในบริบทไทยเนอะคัตเตอร์นะในนกที่ก่อเหตุในโรงเรียนซึ่งล่าสุดเจ้าตัวไม่ใช่ออทิสติกมีการมา
15: เมื่อวินิจฉัยยังถูกต้อง
14: ใช่มีการวินิจฉัยมาแล้ว
15: แล้วทำไมคิดว่าแบบถึงเป็นเหตุผลในการอ้างถึงความรุนแรงครับหมายถึงว่าเพราะว่าภาพหนึ่งมันไปใส่ตอนไหนหรือว่ามันมีอะไรที่ใกล้เคียงหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่แสดงอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ความเข้าใจผิดแบบนั้น
14: ผมมองว่าพอลึกๆสังคมรังเกียจความพิการสังคมรังเกียจคนที่แตกต่างสังคมรังเกียจคนที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นความพิการศาสนาเชื้อชาติหรือส่วนทางเพศดังนั้นเขาจะชอบหาอะไรที่มันดูแตกต่างเป็นข้ออ้างในการใส่ลายป้ายสีว่าเป็นออทิสติกนะเขาก็เลยออกมาก่ออาชญากรรมเป็นการหาข้ออ้างนี้มาใส่เพื่อพาตัวเองรอดแต่ขณะเดียวกันก็ทำพวกเราซวยด้วย ก็อย่างยกตัวอย่างเช่นเนื้ออย่างเคสก่อเหตุในโรงเรียนที่ใช้คัตเตอร์ในกรุงเทพเมื่อประมาณ2เดือนก่อนเนื้อที่เจ้าที่ได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่าเจ้าตัวคนก่อเหตุอ้างว่าเป็นออทิสติกแต่ความจริงมีการพิสูจน์มาแล้วว่าไม่ใช่ก็แน่นอนนะว่าการอย่างที่เรารู้กันดีนะว่าในบริบทไทยชอบเอาเรื่องพิการมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองรอดเพราะในกฎหมายไทยมักจะระบุไว้ว่าถ้าใครเป็นพิการก็จะมีการรอดอะไรบางอย่างแต่ในขณะเดียวกันการใช้ออทิสติกแบบเป็นการรอดอ่ะมันเหมือนกับว่า ความเห็นแก่ตัวด้วยนะตอนที่เจ้าตัวไม่ได้เป็นด้วยนะแต่เป็นการเหมารวมให้พวกเราดูการอัจฉริยะในสังคมไทยด้วยสนุกกันแฝง
15: มันหมายถึงว่าเราผมว่าคนออทิสติกเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อาจจะแบบไม่ค่อยมีเสียงในสังคมไทยด้วยส่วนหนึ่งนะหมายถึงว่าน้อยครั้งมากหรือยากมากที่เราจะได้เห็นว่าคนเหล่านี้จะออกมาพูดหรือออกมาน้อยครั้งถ้าหาบทสัมภาษณ์ในการคุยกับคนออทิสติกคนหนึ่งเนี่ยมันแทบจะนับคนได้ว่ามันมีใครที่พูดได้บ้างหรือมีใครที่สื่อสารได้มาทั้งที่จริงๆแล้วสังคมไทยเนี่ยคนออทิสติกไม่ได้น้อย
14: เยอะพอสมควรเลยนะเออ
15: แต่ว่าเรากับได้ยินเสียงของคนเหล่านี้น้อยมากรวมไปถึงทำให้เรารู้จักตัวตนของคนเหล่านี้ก็ยังน้อยอยู่เช่นแบบเราไม่มีจินตนาการออกเลยว่าสังคมไทยจะเห็นและเชื่อได้อย่างไรว่าคนออทิสติกออกมาใช้ชีวิตได้ออกมามีครอบครัวออกมามีทางเลือกทางเพศของตัวเองออกมามีสังคมมีอะไรยากและอันนี้อาจจะถามแทนคนเหล่านั้นด้วยเลยครับว่าคนออทิสติกนี้ออกมาใช้ชีวิตกันด้วยใช่ไหมฮะ
14: ไม่อยากจะพูดเป็นตัวแทนเนอะก็ออกแนวว่าก็ในฐานะคนออทิสติกคนหนึ่งกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีอัตลักษณ์ซ้อนที่อาจจะไม่เหมือนผมเนอะก็ผมขอพูดเนอะว่าแน่นอนนะว่าคนออทิสติกใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้คิดเองได้ทำคิดเองได้ตัดสินใจเองได้เพียงแต่ว่าเนอะในการใช้ชีวิตบางอย่างพวกเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือหน่อยเนอะแต่ประเด็นคือหลักๆสังคมไทยไม่ได้ออกแบบมาเอื้ออำนวยผู้พิการไม่ว่าจะเป็นคนออทิสติกเลยแล้วก็คนพิการเฉดอื่นๆเลยด้วยทำให้เวลาคนออทิสติกออกมาพูดกับที่บ้านว่าอยากมาอยู่เองอะที่บ้านจะออกมาห่วงโดยเฉพาะยิ่งใครก็ตามที่เป็นเพศกำเนิดหญิงหรือเป็นเพศกำเนิดหญิงจะถูกออกมาห่วงเป็นพิเศษว่าไม่อะคือความแบบไม่ใช่ความกดทับเลยนะทั้งความพิการเอ่ยอัตลักษณ์ทางเพศเอ่ยก็จะถูกกดทับว่าไม่อยากให้ลูกของฉันออกมาใช้ชีวิตเอง
15: ก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วเราจะทำยังไงครับให้คนออทิสติกได้ให้สังคมเชื่อหรือมันไม่หรือเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้สังคมรู
14: ้ผมอยากจะพูดไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เพราะว่าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์หรอกเพราะว่าเราก็เป็นคนผมว่าการที่ความจริงก็ได้พูดเรื่องนี้กับบริบทผู้มีความหลากทางเพศแล้วเนอะแต่ก็จะพูดแบบนี้ในกับบริบทของผู้พิการด้วยเนอะว่าการที่พวกเราอยู่ในสังคมนี้สังคมที่ไม่ได้เอื้ออำนวยถือว่าเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แล้วล่ะถือการที่เรามาอยู่ของเรามันคือการไฟติ้งอย่างนึงแล้วล่ะการที่มีชีวิตอยู่เราไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ว่าเราจะต้องเก่งเพื่อให้ได้สิ่งนั้นไม่การที่เรามาอยู่ของเราการที่เรามีชีวิตอยู่ของเรามันคือการต่อสู้แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมาทำอะไรแล้วอยู่ของเราแต่ในขณะเดียวกันรัฐต้องออกมาสนับสนุนผู้พิการออกมาเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการด้วยเพราะเราก็เสียภาษีมาด้วยว่าเอื้ออำนวยความสะดวกทั้งการเดินทางทั้งถนนหนทางทั้งฟุตบาทแน่นอนฟุตบาทมันก็อันดับหนึ่งเลยไม่ว่าคนจะเป็นวีลแชร์หรือคนวีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปยังรู้สึกลำบากเลยแล้วก็รวมไปถึงการเข้าถึงการทำงานการสุขภาพด้วยก็ต้องเอื้อให้กับผู้พิการด้วยเหมือนกันมีสวัสดิการมีเบี้ยเลี้ยงชีพให้เขาสปอร์ตได้เหมือนกันแล้วก็มีสวัสดิการทั้งเรื่องบ้านพักทั้งเรื่องเบี้ยแล้วก็การเข้าถึงงานเหล่านี้ให้เข้าไปถึงได้แล้วก็เข้าถึงการศึกษาได้โดยที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหมือนกัน
15: ก็ดูเป็นสิ่งที่ไม่ได้แปลกหรือแตกต่างไปจากคนอื่นๆ
14: ใช่ใช่ใช่
15: การได้รับการยอมรับการมีสิทธิ์การมีงานทำการมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีในสังคมแล้วอย่างนี้ผมอยากรู้ครับว่าเราพูดเรื่องความหลากหลายกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเพศหรือความหลากหลายทางความพิการสังคมไทยได้อะไรจากการที่จะเป็นสังคมแห่งความหลากหลายครับอันนี้คือแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอมาถึงว่าทำไมเราจะต้องมาซัพพอร์ตทำไมจะต้องมาดูแลดูเนี่ยจะต้องสร้างหลายอย่างทำหลายอย่างเหมือนนะทำไมเราจะต้องเหนื่อยกับเรื่องนี
14: ้ทำไมเหรอเพราะว่าแน่นอนคนพิการก็คือส่วนหนึ่งของสังคมไทยคนพิการก คนพิการไม่ว่าเขาจะเป็นสัญชาติไทยหรือไม่สัญชาติไทยอันนี้คือพูดถึงคนข้ามชาติด้วยเนอะเขาก็คือคนเหมือนกันเขาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วพวกเราก็เสียภาษีเหมือนกันและแน่นอนว่าคนพิการถ้าเราพูดกันแบบจากมุมเศรษฐกิจเลยเนอะคนพิการก็คือกำลังของกำลัง
15: ทรัพยากร
14: ของมนุษย์คนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราพูดแบบสิทธิมนุษยชนเลยพวกเราก็คนพวกเราก็มีศักดิ์ศรีพวกเราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันแล้วก็เท่าเทียมกันดังนั้นรัฐในรัฐนะก็มีหน้าที่ต้องปกป้องสิทธิ์แล้วก็ให้แล้วก็อำนวยสิทธิต่างๆของผู้พิการด้วยเหมือนกันและแน่นอนว่าถ้าสังคมไทยอบรับความหลากหลายเนื้อไม่ว่าจะเป็นผู้พิการขนาดทางเพศแล้วก็เชื้อคนหลากหลายเชื้อชาติโดยด้วยความจริงใจนะไม่ใช่ออกมาฟอกรุมนะไม่ใช่ออกมาฟอกรุมทุกมิถุนายนนะก็เชื่อว่าสังคมไทยจะน่าอยู่มากขึ้นสังคมไทยจะน่าอยู่มากขึ้นและสังคมไทยจะไม่ต้องมีเรื่องมาเลือกปฏิบัติหรือความรุนแรงต่อกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสังคม
16: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
16: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: ทุกวิกฤตการณ์ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 นจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-248-0555Line official @thaiblind email thaiblind.54@gmail.com

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: ผมถูกบังคับใช้แรงงานไม่ได้ค่าจ้างมาหลายเดือนแล้วพี่ช่วยผมได้ไหมครับ
3: ไม่ต้องกังวลนะคะพวกเราศูนย์ดำรงธรรมกำลังไปช่วยแล้วพบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิเวิลด์ชายฮูดฟาวเดชั่นในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสวัสดีในช่วงยามบ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงนะคะกับวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้อยู่กับเราเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการวิภาวีและวีอยุทธค่ะควบคุมเสียงนะคะวิภาวีอยู่กับคุณตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสวัสดีโทรศัพท์ค่ะค่ะ
1: สวัสดีคุณตุ๊ก
0: ค่ะ
1: โอ้หายหน้าหายตาเนาะยายคิดถึงเด
0: ้อ๋อคุณยายน้องนโม
1: ยายจ้ายายน้องนโมค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังไงหายยายก็คิดถึงแบบไปจัดรายการที่ไหนเนาะมาเห็นจัดคู่กับคุณจิมเลย
0: อ๋อพอดีมันมีภารกิจเพิ่มเติมนะคะก็เลยนายก็ให้ไปทำงานอย่างอื่นด้วยก็เลยให้พี่ตินจัดคนเดียวขอโทษด้วยนะคะค่ะ
1: ค่ะยายก็ถามคุณตินและคุณตินว่าแกมีธุระแกมีรายการไหมพงยายสวอก็คิดถึงเนาะเคยยินเสียงจัดรายการคู่น่ะ
0: ค่ะก็สนุกสนานแต่ว่าภาระมันถูกเปลี่ยนไปนะคะ
1: มาหน้าที
0: ่สบายดีค่ะคุณแม่อยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวหนูจดไว้เดี๋ยวพี่ตินจะเปิดไม่ใช่พี่ตินพี่เต้
1: จ้าน้องเต้ยายก็โคกับน้องเต้กับน้องตุ๊กเพลงของสายันสัญญาท
0: ิ
1: ้งไร่ตามนางนะคะ
0: ทิ้ง
1: ไร่ตามนาง
0: ทิ้งไร่ตามนาเหรอคะ
1: จ้าตามนาง
0: ตามนางอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะ
1: ทิ้งไร่ตามนา
0: ค่ะมอบให้กับแม่เป็นพิเศษเลยแม่ยายนโมนะ
1: ให้น้องตุ๊กแล้วก็น้องเต้ด้วยแล้วก็ยายบรรเทาด้วยเด้อแล้วก็มีจองแล้วก็ทุกคนนั่นแหละที่ฟังอยู่นะคะยายคิดถึงเด้อน้องตุ๊กน้องเต
0: ้ฝากความห่วงใยทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อีกหนึ่งสายที่โทรเข้ามานะคะยายน้องนโมค่ะเพลงที่ขอคือทิ้งร้างตามนางของสายันสัญญานะคะในช่วงนี้ก็จะมีบทบาทของนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569นายเอกมลแพทยนันท์นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องตุ๊ก
0: ค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มเมืองโพ
2: ฟังเพลงด้วย
0: ค่ะได้ค่ะ
2: รักแท้คือเธอ
0: รักแท้คือเธอ
2: ครับรักแท้คือเธอ
0: ใช่สปอลาวไหม
2: ยังไม่ได้ฟังไม่เคยได้ฟังเลย
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายร้อง
2: ไม่รู้ไม่เคยได้ฟังอ่ะ
0: อ๋อนะโอเคได้ค่ะ
2: ได้ยินคลื่นเองเขาขอเลยเขายังเปิดยังไม่ถึงคิวอ่ะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเปิดให
2: ้ต้องหาดูว่าผู้หญิงผู้ชายร้องยังไม่รู้นะ
0: ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะ
2: มาจากขอนแก่น
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: เตือนให้คุณบรรเทาด้วย
0: ค่ะแม่บรรเทาค่ะ
2: คุณบรรเทาแม่บุญเรียนด้วย
0: ค่ะแม่บุญเรียนค่ะ
2: แค่นี้สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะกับแม่บุตรเรียนกับแม่บรรเทานะคะรักแท้คือเธอจากหนุ่มเมืองโพนนะคะแม่บรรเทาก็ขอเพลง

ค่ะจบไปนะคะกับบทเพลงของเย็นจิตพรเทวีลูกสาวกำนันนะคะแล้วก็ลูกสาวกำนันค่ะค่ะอีกบทเพลงหนึ่งคือทิ้งไล่ตามนางเป็นเสียงร้องของสายันสัญญานะคะอีกบทเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะตามมานะคะตอนนี้ขออนุญาตนำข่าวสารของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะโดยกรรมการและประชาสัมพันธ์นายเอกพงศ์นบสกุลและคนนายเอกมลแพทยนันท์เข้าร่วมวันไหว้ครูหมอนวดไทยประจำปี2569ที่ห้องประชุมชั้น3ศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติและก็สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทยและวิชาชีพนวดไทยนะคะหรือถึงเป็นการรวมพลังของหมอนวดตาบอดในการสืบสารองค์ความรู้และแนวทางวิชาชีพที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะโดยจะมีพิธีในวันที่28 8นาฬิกาไหว้พระภูมิเจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่พิธีการสำคัญของงานและเวลา9นาฬิกา9นาทีนางสาววิทิดาอุตยกุลผู้อำนวยการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานจุดธูปเทียนหน้าพระพุทธรูปและจุดธูปเทียมบูชาครูพร้อมประกอบพิธีไหว้ครูโดยหมอพรามนะคะคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์แผนไทยวัดพระเชติพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพมีคณะครูอาจารย์จากศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจากนั้นเวลา10นาฬิกาก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญเลี้ยงพระเพื่อถวายเป็นสิริมงคลผู้ประกอบวิชาชีพนวดไทยของคนตาบอดนะคะโดยในพิธีดังกล่าวนายเอกพงศ์นกสกุลกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนเข้าถูกพิธีส่งตามลำดับส่วนภาคบ่ายเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการเสริมพลังวิชาชีพด้านการนวดไทยของคนตาบอดให้มีมาตรฐานและยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะคุณณัฐกรทรงนอกอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แนวทางพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพหมอนวดไทยของคนตาบอดในอนาคตภายในงานจะมีหมอนวดคนตาบอดทั้งศิษย์เก่าและผู้ประกอบวิชาชีพในปัจจุบันและศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักค่ะซึ่งกิจกรรมไหว้ครูหมอนวดไทยของศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยถือเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้หมอนวดตาบอดได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันขับเคลื่อนวิชาชีพนวดไทยของคนตาบอดให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนคนตาบอดมีอาชีพเป็นหมอนวดไทยแล้วก็มีพลังมือที่ทำให้เราหายปวดหายเมื่อยได้นะคะก็เป็นวิชาชีพภูมิปัญญาไทยที่สืบต่อกันมาหลายปีต่อมาแล้วนะคะมีตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยทีเดียวคนตาบอดมีวิชาชีพเฉพาะตัวก็หาเลี้ยงชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นเสาหลักให้กับลูกๆหลานๆไปอีกนะคะก็แสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องคนตาบอดทุกคนนะคะว่าท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และท่านสามารถที่จะเป็นคนที่เก่งแล้วก็ทำงานได้เลี้ยงตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ปลอดภัยได้มั่นคงที่สุดค่ะสำหรับช่วงเวลานี้ก็ได้รับบทเพลงจากพี่เต้วีรยุทธการบรรจงนะคะกับบทเพลงอีกหนึ่งบทเพลงรักแท้คือเธอจากหนุ่มเมืองโพไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่ากำลังหาดูนะคะแล้วก็กราบสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: าออกพรรษาสัญญาอาวาไอที่สิให้เมดอกมาขอน้องถ้าเตรียมใจรอแต่บ่เห็นคือคำว่า
1: Once you're on the page, scroll down and find the install.exe file. Click download, and once the download is done,

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: บรรยากาศอีดิลอัดฮายะลาคึกคักชาวมุสลิมร่วมพิธีกุรบานสืบสานประเพณีแบ่งปันผู้ยากไร้วันที่28พฤษภาคม2569ที่ชุมชนบ้านกำปงบางงอยตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพี่น้องชาวมุสลิมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่ผู้สูงอายุไปจนถึงเด็กๆได้มารวมตัวกันอย่างคึกคักเพื่อสืบสานประเพณีการทำกุรบานวัวจำนวน3ตัวเนื่องในวันอีดิลอัดฮาประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1447หลังจากที่ทุกคนได้ร่วมกันละหมาดอีดในช่วงเช้าเรียบร้อยแล้วโดยในปีนี้นายโอรานบินสันปลัดจังหวัดยะลาพร้อมด้วยภริยาได้เดินทางมาร่วมทำกุรบานกับชาวบ้านในชุมชนด้วยสำหรับการทำกุรบานวัวนั้นตามหลักศาสนาจะแบ่งวัว1ตัวออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันราคาจะเริ่มต้นที่ส่วนละประมาณ 3,000 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับขนาดของวัวโดยกำหนดว่าวัวที่จะนำมาเชือดต้องมีอายุครบ2ปีบริบูรณ์ซึ่งการทำกุรบานนี้ไม่ได้บังคับแต่จะให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่มีความพร้อมทางกำลังทรัพย์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเข้าใกล้ต่อองค์อัลเลาะห์และเป็นการไถ่บาปโดยพิธีนี้จะทำกันในวันรอยฮัจญีรวม3วันซึ่งวันแรกจะเป็นวันที่ชาวบ้านออกมาร่วมมือกันมากที่สุดขณะที่ตัวแทนชาวบ้านในชุมชนเล่าว่าวันนี้ถือเป็นวันใหญ่ที่ทำให้ญาติพี่น้องซึ่งอยู่ห่างไกลได้กลับมาเจอกันมาร่วมกันทำอาหารทานเช่นตูปะข้าวหมกขนมจีนส่วนการแบ่งวัวออกเป็น7ส่วนนั้นถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีทุนทรัพย์น้อยสามารถเข้าร่วมทำบุญใหญ่ครั้งนี้ได้ด้วยสำหรับเนื้อวัวที่ได้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมีข้อบัญญัติสำคัญคือห้ามนำไปซื้อขายอย่างเด็ดขาดโดยผู้ที่ทำกุรบานจะเก็บไว้ให้ครอบครัว1ส่วนและเนื้อส่วนใหญ่จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้และเพื่อนบ้านเพื่อแสดงถึงความรักความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันซึ่งกันและกันในสังคม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: ไทยให้ถูกต้องด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดช่วยรักษาภาษาไทยได้ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อสารไทยรายการที่จะพาท่านชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในวงการสื่อสารที่ช่วยสื่อสารภาษาไทยคนสื่อของเราในวันนี้เป็นที่โดดเด่นสะดุดตาของใครๆเมื่อแรกเห็นเพราะความสวยของเธอถึงขั้นระดับนางสาวไทยค่ะแต่ยิ่งเมื่อได้รู้จักและเห็นผลงานของเธอจะยิ่งประทับใจกับความสามารถความคล่องแคล่วไหวพริบปฏิภาณในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดถ้อยชัดคำเหมาะสมเธอคือคุณนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์ค่ะ
1: คุณนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์คนสื่อที่มาจากการเป็นนางสาวไทยแล้วก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวด้วยการเป็นนักแสดงที่ปัจจุบันมีงานหลักคือการเป็นพิธีกรทั้งรายการโทรทัศน์และงานสังคมโดยบุคลิกส่วนตัวที่โดดเด่นทักษะทางภาษาที่ดีและไหวพริบปฏิภาณวันนี้เธอจึงเป็นหนึ่งในพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยและได้รับรางวัลพิธีกรมากมายอาทิพิธีกรข่าวหญิงดีเด่นเมขลามหานิยมแห่งปีรางวัลเมขลาครั้งที่24ปีพุทธศักราช2554และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญปีพุทธศักราช2556
2: จะต้องเช็คความถูกต้องนะคะเช็คความเรียบร้อยนะคะในการที่เราจะสื่อสารออกไปพูดภาษาไทยใช้ภาษาผิดๆหรือว่าแม้กระทั่งเว้นช่องว่างคำผิดเองเนี่ยก็อาจจะทำให้ความหมายที่เราจะสื่อสารเนี่ยผิดแผกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างมากด้วยเชื่อว่าณปัจจุบันการพัฒนาการของภาษาอาจจะมีคำศัพท์บางอย่างที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปของการเวลาได้ไหมหรือว่าได้นะคะแต่ว่าเราต้องไม่ลืมรากของภาษาของเราไม่ลืมความถูกต้องของภาษาของเราเพื่อที่เราจะได้ช่วยการสืบสารให้ภาษาไทยที่ถูกต้องของเรานั้นคงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะ
3: คำแสลงหรือคำที่วัยรุ่นชอบใช้กันบางคำอาจจะน่ารักหรืออาจจะใช้เพื่อความกระชับรวดเร็วในการพิมพ์แต่ก็อย่าลืมว่าภาษาไทยที่ถูกต้องคืออะไรเราต้องศึกษาและรู้จักภาษาไทยที่ถูกต้อง
0: ภาษายิ่งใช้บ่อยยิ่งเกิดความชำนาญคิดเสียว่ารู้ผิดจะได้รู้ถูกภาคภูมิใจกับภาษาไทยเช่นเดียวกับคนสื่อของเราค่ะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังความร่วมมือระดับนานาชาติทลายเครือข่ายหนังเถื่อนข้ามชาติ MyIPTV4K ที่จังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจโทณัฐวุฒิป้อมเงินสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเป้าหมาย2จุดในพื้นที่ตำบลแม่เหี่ยและตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจับกุมนายอัครวัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีในข้อหาร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าจากกรณีการทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ภาพยนตร์ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านแพลตฟอร์มละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่โดยปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติหลังจากบก.ป.อ.ส.ได้เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับองค์การตำรวจสากลที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ภายใต้โครงการ ISOP ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาเพื่อกวาดล้างเว็บไซต์หนังออนไลน์ผิดกฎหมายอย่าง MyIPTV4K ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างในการบุกตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้สนธิกำลังร่วมกับตัวแทนจากบริษัท Warner Brothers และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดปฏิบัติการจู่โจมพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศมาเลเซียโดยในฝั่งประเทศไทยสามารถควบคุมตัวนายอัครวัฒน์ซึ่งยอมรับเป็นเจ้าของสถานที่พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางได้รวม51รายการอาทิโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ PC เอกสารทางบัญชีหลักฐานการจ่ายเงินแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งเอกสารการรับส่งอีเมลและสำเนาบัตรเครดิตทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2561แต่ยังคงกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดหลักฐานทั้งหมดไว้เป็นของกลางและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งในเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: ตังตู้ไทยโบราณ1ชนิดของตู
11: ้นานๆทีจะได้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ได้เห็นของแปลกตาเต็มไปหมดเลยนะ
12: ถ้าได้ไปเที่ยวในยุคสมัยนั้นจริงๆก็คงดีสิเนาะ
13: ก้าวแต้มคงจะทานขนมโบราณจนพุงกลางเลยละสิ
12: โอ้โหตู้นั้นสวยจังเลย
13: นั่นเรียกว่าตู้ไทยโบราณจ้ะ
11: ตู้ไทยโบราณนี่มีลักษณะยังไงบ้างล่ะจ๊ะ
13: ตู้ไทยโบราณนิยมทำด้วยไม้สักรูปทรงสี่เหลี่ยมด้านล่างกว้างกว่าด้านบนด้านหน้าและด้านหลังจะกว้างกว่าด้านข้างขวาและซ้ายสูงประมาณ 1-3 เมตรขอบตู้บนเรียกว่ารัดเกล้าขอบตู้ล่างเรียกว่าแม่แคร่ส่วนใหญ่จะเป็นทรงบัวหงายด้านหน้าทำเป็นประตูตู้มี2บานภายในตู้มีชั้นไม้ 2-3 ชั้นเชิงตู้อยู่ใต้ขอบตู้ด้านล่างมักตกแต่งด้วยหูช้างหรือปากสิง
12: แล้วตู้ไม้ที่เรียงอยู่พวกนั้นล่ะจ๊ะมันเหมือนกันหรือเปล่า
13: ตู้ไทยโบราณเหมือนกันจ้ะแต่มีลักษณะและชื่อเรียกแตกต่างกัน
12: งั้นเราไปดูกันทีละตู้เลยเถอะ
13: นี่เรียกว่าตู้ขาหมู
12: โอ้โหเป็นตู้เก็บข้าวขาหมูใช่ไหม
13: ตู้ขาหมูเป็นชื่อเรียกตู้นี้จ้ะคือตู้ที่ใต้ขอบตู้ด้านล่างลงไปมีขาตู้เป็นขาตรงทรงสี่เหลี่ยมทั้งสี่ขาและบางตู้อาจมีเชิงตู้เป็นรูปปากสิงหรือหูช้างจ้ะ
11: และตู้นี้ล่ะจ๊ะมีลิ้นชักด้วย
13: เรียกว่าตู้ขาหมูมีลิ้นชักจ้ะคือตู้ที่มีขาสี่เหลี่ยมเหมือนตู้ขาหมูแต่เพิ่มส่วนที่เป็นกรอบลิ้นชักและตัวลิ้นชักที่ใต้ขอบล่างก่อนถึงขาตู้ส่วนถัดมานี่เป็นตู้เท้าสิงคือตู้ที่มีจำหลักส่วนล่างของขาตู้ให้เป็นรูปเท้าสิงมีนิ้วและเล็บสิงบางตู้ช่างประดิษฐ์พิเศษขึ้นไปทำเป็นรูปเท้าสิงเหยียบอยู่บนลูกแก้วก็มีนะจ๊ะ
11: แสดงว่าตู้ลักษณะเดียวกันแต่มีลิ้นชักตู้นี้ก็เรียกว่าตู้เท้าสิงมีลิ้นชักใช่ไหมจ๊ะ
13: ถูกต้องจ้ะวิเชียรมาศ
11: สวัสดีเนี่ยรอบรู้จริงๆเลยนะจ๊ะ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ
15: ประกอบน่ารักน่ารักโดยอรพิมจิรศรีปัญญาถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานเรื่องนี้กันเลยในบ้านผุสุกรอ้วนฉุนอนหลับอุตุตุตะอุ้ยอ้ายสุนัข

ฝันว่าไป

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตเดินหน้าพัฒนาที่ดินจุฬาภรณ์พัฒนา9ยกระดับคุณภาพชีวิตโอรังอัสสลีสู่ความยั่งยืนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำโดยนายนิพนธ์ชายใหญ่และนางปิยวรรณจึ่งสกุลผู้ช่วยเลขาธิการสอบตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษร่วมประชุมติดตามการพัฒนาการใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเองเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสสลีครั้งที่1/2569หน้าหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินนิคมสร้างตนเองบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสสลีในพื้นที่โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทิที่ทำการอำเภอทานโตนิคมสร้างตนเองสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานประมงอำเภอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอผู้นำท้องที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำและผู้ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสสลีเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน60คนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการจัดสรรและพัฒนาพื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสสลีรวมถึงสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนวิ่งเปี้ยว
9: โอ้ยเรามาดูวิดีโอกันเถอะ
10: ดูเรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
9: ไม่ใช่การ์ตูนหรอกเป็นวิดีโอการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียน
10: วันนั้นพี่เก่งแข่งอะไรล่ะ
9: พี่แข่งวิ่งเปี้ยวสีของพี่ชนะด้วยนั่นไงนั่นไงสีเขียวชนะสีม่วงชัยโย
11: ผลการแข่งขันวิ่งเปี้ยวสีเขียวชนะสีม่วง
12: วิเชียรมาศรู้ไหมคำว่าวิ่งเปี้ยวนี่เขียนแปลกๆนะตอนแรกฉันเข้าใจว่าเป็นวิ่งเปี้ยวคำที่ถูกต้องเป็นวิ่งเปี้ยวนะ
13: เหรอฉันจะได้จำเอาไปบอกก้าวแต้มมั่ง
12: วิ่งเปี้ยวเป็นการวิ่งแข่งขันโดยมีผู้เล่นสองฝ่ายแต่ละฝ่ายวิ่งอ้อมหลักของอีกฝ่ายหนึ่งผลัดกันส่งไม้หรือผ้าฝ่ายใดวิ่งเร็วกว่าใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่ตีฝ่ายตรงข้ามได้เป็นฝ่ายชนะ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่คทช.รวมทั้งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด72จังหวัดโดยมีโครงการต่างๆที่สำคัญประกอบด้วยโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการส่งเสริมระบบวรรณเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินรวมทั้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9โดยน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ทำกินเน้นการจัดการที่ดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพแวดล้อมต่างๆของประเทศทั้งนี้สปก.จะดำเนินงานโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชาอย่างถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรประยุกต์ใช้แนวทางการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงที่ดินของตนอย่างเหมาะสมเน้นการพึ่งพาตนเองและสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายและขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นได้ต่อไปสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตอนจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับนะช่วงนี้ก็กำลังอยู่กับหนังสือเล่มใหม่นะฮะมานำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์แรกนะสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะมาฟังกันต่อเป็นนิทานจากยูเครนนะครับก่อนที่จะไปถึงนิทานที่นำมาฝากกันนะครับก็ดูสิ่งที่ท่านผู้ฟังบอกให้ย้ำกันมากๆหน่อยนะครับก็คือชื่อของผู้โชคดีนะครับ2ท่านจากการร่วมสนุกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะ2ท่านที่ได้รับรางวัลจากทางรายการนะครับท่านแรกคือคุณชมพูสารกรนะฮะจากนนทบุรีและท่านที่2คุณอุดมหมั่นงานนะครับจากกรุงเทพมหานครนะฮะ2ท่านเนี่ยทีมงานได้ส่งของที่ระลึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านฟังบอกเอ๊ะบางครั้งบอกของที่ระลึกบางครั้งบอกรางวัลนะตกลงเป็นอะไรเอาเป็นว่าเป็นสินน้ำใจจากทางรายการที่ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับส่วนเกมใหม่นั้นเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนึงนะครับน่าจะเป็นอีกสัก2ประมาณสัก2สัปดาห์เดี๋ยวเราจะเริ่มเกมใหม่กันนะครับเอาละฮะวันนี้หนังสือที่นำมาฝากกันนี่ยาวสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมไปที่เนื้อหาของหนังสือเลยก็แล้วกันนะครับนะหนังสือที่มีชื่อว่านิทานและตำนานพื้นบ้านยูเครนนะครับผลเรียบเรียงโดยนิสเบตเบนนะฮะแล้วก็แปลโดยสแตลลี่เบเนตนะฮะวันนี้จะให้ทุกฟังในเรื่องวันนี้ฟังเรื่องเดียวนะแต่ยาวสักนิดหนึ่งเรื่องที่มีชื่อว่าผีดูดเลือดและนักบุญเซนต์ไมเคิลนะฮะแหมมาทั้งผีมาทั้งนักบุญเลยนะอ้าวไปติดตามรับฟังกันเลยครับเชิญครับ
1: ผีดูดเลือดและนักบุญเซนต์ไมเคิลกาลครั้งหนึ่งณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเพื่อนบ้านสองคนอาศัยอยู่ใกล้กันคนหนึ่งรวยมากอีกคนยากจนเขาไม่มีอะไรนอกจากกระท่อมหลังเล็กๆหลังหนึ่งความยากจนของเขาคือการที่ไม่มีอะไรจะกินและไม่สามารถไปทำงานที่ไหนได้ตัวเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเขาคิดว่าเขาจะทำอย่างไรดีเขาคิดแล้วคิดอีกและในที่สุดเขาก็พูดกับภรรยาเขาว่าภรรยาของข้าจะไปหาเพื่อนบ้านผู้ร่ำรวยของข้าบางทีเขาจะให้ข้ายืมเงินสัก2 รูเบิลข้าไม่สนว่าจะได้มาด้วยวิธีใดแต่เงินก้อนนั้นคงเพียงพอสำหรับซื้อขนมปังให้กับพวกเราดังนั้นเขาจึงไปหาเพื่อนบ้านผู้ร่ำรวยเมื่อมายังบ้านของเศรษฐีผู้นั้นอายุมั่นขวัญยืนนะท่านเขาพูดขอให้ท่านมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสืบไปข้ามาที่นี่เพราะมีธุระกับท่านธุระอะไรของเจ้าเศรษฐีถามอนิจจาข้าว่าจะไม่ร้องขอแล้วที่ผ่านมาเรายากจนมากไม่มีแม้แต่เศษขนมปังหรือเงินในบ้านเลยดังนั้นข้าจึงมาหาท่านนายเหนือหัวขอให้ข้าได้ยืมแค่เงินรูเบิลและข้าจะขอบคุณท่านตลอดไปอีกทั้งตัวข้าจะทำงานหนักเพื่อจ่ายคืนท่านแต่ใครกันเล่าจะเป็นผู้ค้ำประกันให้ว่าเจ้านั้นพูดจริงเศรษฐีถามข้าไม่มีหรอกไม่มีใครค้ำประกันให้ข้าหรอกตัวข้านั้นยากจนมากแต่กระนั้นอาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้าและนักบุญไมเคิลคงมีน้ำใจเป็นผู้ค้ำประกันให้และเขาชี้ไปที่รูปปั้นตรงมุมจากนั้นรูปปั้นของเซนต์ไมเคิลก็พูดกับเศรษฐีผ่านโพรงหนึ่งว่าเอาเถิดให้เขายืมและฝากไว้ในบัญชีของข้าก็ได้พระเจ้าจะอวยพรท่านเศรษฐีดีเศรษฐีพูดเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจะให้เจ้ายืมเงินดังนั้นแล้วเศรษฐีจึงให้ชายผู้ยากจนผู้นี้ยืมเงินเขากล่าวขอบคุณและกลับบ้านด้วยท่าทางดีใจและร่าเริงเป็นพิเศษแต่เศรษฐีไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะคืนเงินที่ชายยากจนยืมไปให้กับเขาพระเจ้าควรจะประทานฝูงสัตว์ ลูกหลานสุขภาพแข็งแรงและพืชผลที่ดีที่สุดจากแผ่นดินให้กับเขาเศรษฐีรอแล้วรอเล่ารอให้ชายยากจนผู้นั้นกลับมาและจ่ายเงินที่ยืมไปให้แก่เขาเมื่อทนไม่ได้ในที่สุดเขาก็ไปหาชายผู้นั้นเจ้าลูกหมาเขาตะโกนต่อหน้าคนในบ้านทำไมเจ้าจึงไม่นำเงินของข้ามาคืนเจ้ารู้วิธีที่จะยืมแต่เจ้ากลับไม่รู้วิธีที่จะใช้คืนได้ยินเช่นนั้นภรรยาของชายผู้น่าสงสารก็ร้องไห้ออกมาเขาตอบแทนท่านแน่นอนหากเขายังอยู่ในโลกนี้เธอพูดแต่ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้เศรษฐีพูดด่าทอเธอและเดินจากไปแต่เมื่อเขากลับถึงบ้านเขาพูดกับรูปปั้นว่าจำสิ่งที่เจ้าพูดได้ใช่ไหมจากนั้นเขาก็จับเซนต์ไมเคิลลงมาจากช่องนั้นควักลูกตาของเขาออกมาและเริ่มทุบตีเขาเขาทุบตีเซนต์ไมเคิลครั้งแล้วครั้งเล่าไม่พอแค่นั้นเขายังจับตัวนักบุญลงไปยังแอ่งน้ำและกระทืบเขาซ้ำข้าจะให้ท่านชดใช้สิ่งที่ท่านค้ำประกันอย่าคิดจะหนีข้าเขากล่าวขณะที่เขากำลังข่มเหงเซนไมเคิลอยู่นั้นมีชายหนุ่มอายุประมาณ20ปีเดินเข้ามาและพูดกับเขาว่าทำอะไรของท่านน่ะท่านเศรษฐีข้ากำลังสั่งสอนเขาเพราะเขาเป็นผู้ที่ค้ำประกันเงินและเขาก็หลอกข้านักบุญผู้นี้จะต้องรับภาระชดใช้เป็นเงินก้อนหนึ่งซึ่งข้าให้ลูกหมายืมไปตอนนี้มันก็ตายไปแล้วด้วยเหตุนี้ข้าจึงต้องทุบตีเขาเพื่อสั่งสอนอย่าทำร้ายเขาเลยท่านเศรษฐีข้าจะหาเงินมาให้แก่ท่านแต่ท่านต้องให้รูปปั้นศักดิ์สิทธิ์นี้แก่ข้าเป็นการแลกเปลี่ยนเอาไปสิถ้าเจ้าต้องการแต่ต้องมีเงินมาให้ข้าก่อนชายหนุ่มวิ่งกลับบ้านและบอกพ่อของเขาว่าท่านพ่อข้าขอเงิน1รูเบิลเจ้าจะเอาเงินไปทำอะไรข้าจะไปซื้อรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์เขาพูดและบอกพ่อของเขาว่าเขาเคยเห็นคนนอกศาสนาทุบตีเซนไมเคิลลูกเอ๋ยเราก็ยากจนอยู่แล้วนี่เราต้องนำเงินไปให้เศรษฐีผู้ร่ำรวยผู้นั้นอีกหรือให้ข้าเถิดท่านพ่อแล้วอ้อนวอนวิงวอนต่อพ่อของเขาจนได้เงินก้อนนั้นมาจากนั้นเขาก็วิ่งกลับไปยังบ้านเศรษฐีเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ชายหนุ่มจ่ายรูเบิลให้กับเศรษฐีผู้นั้นและได้รูปปั้นศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านมาเขาลงมือล้างรูปปั้นจนสะอาดแล้ววางไว้ท่ามกลางดอกไม้หอมชายหนุ่มผู้นี้มีลุงทั้งหมด3คนเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งซึ่งขายสินค้าทุกอย่างและลงเรือไปยังต่างแดนพวกเขาขายสินค้าและได้กำไรมากมายอยู่มาวันหนึ่งเมื่อลุงของเขากำลังจะออกไปต่างแดนอีกครั้งชายหนุ่มพูดกับพวกเขาว่าพาข้าไปด้วยสิท่านลุงทำไมถึงต้องพาเจ้าไปด้วยพวกเขาถามฝั่งลุงมีสินค้าสำหรับขายแล้วเจ้าล่ะมีอะไรจะเอาไปขายข้ากำลังคิดอยู่เขาพูดมีของขายหรือเปล่าข้าจะทำไม้ระแนงและไม้กระดานเพื่อขายขอให้ข้าไปด้วยเถิดเขาพูดลุงของเขาหัวเราะเยาะเมื่อชายหนุ่มพูดถึงของเหล่านี้แต่ชายหนุ่มก็ขอร้องและออดอ้อนจนพวกเขาเอือมระอามาเถิดเขาทั้งหลายว่าถึงแม้จะไม่มีอะไรจงนำเครื่องใช้เหล่านี้ติดตัวไปด้วยแต่อย่านำไปมากเพราะเรือของเราเต็มแล้วชายหนุ่มนำไม้ระแนงและไม้กระดานขึ้นบนเรือพร้อมทั้งพารูปปั้นนักบุญใหม่เข้าไปด้วยและแล้วพวกเขาก็ล่องเรือออกไปพวกเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงอาณาจักรพระเจ้าซาอีกแห่งหนึ่งซึ่งอาณาจักรแห่งนี้พระเจ้าซาทรงมีบุตรีคนเดียวโฉมงามจนไม่ต้องจินตนาการหรือคาดเดาเหมือนเธอหลุดออกมาจากโลกในอุดมคติของพระผู้เป็นเจ้า และพรรณนาถึงได้อยู่มาวันหนึ่งซาริฟนาลงไปที่แม่น้ำเพื่ออาบน้ำจากนั้นวิญญาณชั่วร้ายก็เข้าสิงเธอซาริฟนาขึ้นจากน้ำและล้มป่วยด้วยโรคร้ายที่ไม่ทราบสาเหตุเหล่าแพทย์ชายและแพทย์หญิงก็พยายามอย่างเต็มที่แต่การช่วยเหลือก็ไม่มีประโยชน์และในไม่กี่วันอาการเธอก็แย่ลงและเสียชีวิตในที่สุดแต่เป็นการตายที่ไม่ได้ตายจริงๆเธอกลายเป็นผีร้ายจากนั้นพระเจ้าซาผู้เป็นบิดาของเธอได้ประกาศขอให้ประชาชนชาวเมืองมาสวดมนต์ให้กับร่างของเธอและเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้ายและใครก็ตามที่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้พระเจ้าซาจะมอบอำนาจครึ่งหนึ่งของเขาและอาณาจักรอีกครึ่งหนึ่งของเขาให้กับคนผู้นั้นพระเจ้าซาทรงออกคำสั่งให้บรรดาพ่อค้าต่างชาติที่วิ่งเรือผ่านมายังอาณาจักรของพระองค์จะต้องสวดมนต์ให้กับร่างของซาริฟนาหากพวกเขาไม่สวดมนต์พระเจ้าซาพูดพวกเขาจะไม่ได้เข้ามาในอาณาจักรของเราอีกดังนั้นพ่อค้าชาวต่างชาติจึงไปสวดทีละคนกระทั่งเย็นวันหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งถูกกักตัวไว้ในโบสถ์เพื่อให้สวดมนต์แก่ร่างของซาริฟนาพอรุ่งเช้าพวกเขาก็มาพบและเก็บกระดูกของเขาไปในที่สุดก็ถึงตาของลุงของชายหนุ่มที่ต้องอ่านบทสวดเพื่อร่างของซาริฟนาในโบสถ์พวกเขาร้องไห้คร่ำครวญว่าพวกเราไม่รอดแน่เราไม่รอดแน่สวรรค์ช่วยเราด้วยแล้วลุงก็พูดกับเด็กหนุ่มว่าฟังนะหลานรักถึงเวลาที่ข้าจะต้องอ่านบทสวดต่อหน้าของซาริฟนาแล้วเจ้าจะต้องไปแทนข้าและค้างคืนในโบสถ์นั้นแล้วข้าจะให้สมบัติทั้งหมดแก่เจ้าแม้กระทั่งเรือของข้าแต่ชายหนุ่มพูดหากว่าซาริฟนาฉีกร่างข้าออกเป็นชิ้นๆล่ะข้าไม่ไปแต่แล้วเซนต์ไมเคิลก็พูดกับเขาว่าไปเถอะอย่ากลัวไปเลยอย่าลืมนำไม้ระแนงที่เจ้านำติดตัวมาด้วยไปที่โบสถ์จากนั้นให้นำตะกร้าที่เต็มไปด้วยลูกแพไปด้วยเมื่อซาลิฟนาวิ่งเข้ามาหาเธอจงโปรยลูกแพนางจะตามเธอไปจนกระทั่งไก่ขันปล่อยให้นางเก็บลูกแพด้วยส่วน

มีเสียงกรอบแกรบช่างน่ากลัวเหลือเกินข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อครู่นี้คืออะไรมีเสียงลั่นดังสั่นหวั่นไหวปังปังและซาริฟนาก็ลุกขึ้นจากหีบศพของเธอและตรงเข้ามาหาเขาเธอกระโจนขึ้นไปบนกระดานและคว้าตัวเขาแล้วล้มลงจากนั้นเธอก็กระโจนใส่เขาอีกครั้งและเธอก็ล้มลงอีกครั้งจากนั้นเขาก็หยิบตะกร้าและโปรยลูกแพพวกเขาต่างกลิ้งไปทั่วหุบโบสถ์เธอไล่ล่าเขาชายหนุ่มโปรยลูกแพส่วนผีร้ายซาลิฟนาก็ไล่เก็บลูกแพจนกระทั่งไข่ขันค็อกอดูเดิลดูจากนั้นเธอจึงกลับเข้าไปในโรงของเธอและแน่นิ่งไปเมื่อรุ่งอรุณมาเยือนก็มีคนมาทำความสะอาดโบสถ์และเตรียมเก็บกระดูกตามเคยแต่ที่นั่นคนที่มาพบว่ามีชายหนุ่มกำลังนั่งสวดมนต์อยู่กลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจและข่าวลือเรื่องนี้ก็เรื่องลือไปทั่วเมืองและทุกคนก็ต่างเต็มไปด้วยความสุขเมื่อได้ยินข่าวนี้คืนต่อมาเป็นตาของลุงคนที่สองเขาเริ่มอ้อนวอนและอธิษฐานว่าไปเถอะเจ้าคนธรรมดาไปแทนข้าดูเถิดเจ้าผ่านคืนหนึ่งไปแล้วจะให้เรือทั้งหมดของข้าแก่ท่านแต่ท่านกล่าวว่าไม่ไปข้ากลัวแต่แล้วนักบุญก็พูดว่าอย่ากลัวเลยแต่จงไปเถิดจงล้อมรั้วด้วยไม้กระดานและเอาตะกร้าถั่วไปด้วยเมื่อเธอวิ่งมาหาคุณให้โปรยถั่วของคุณถั่วจะกลิ้งไปทั่วโบสถ์และมันจะพาเธอไปจนถึงไก่ขันเพื่อรวบรวมมันทั้งหมดแต่คุณจะอ่านของคุณต่อไปอธิษฐานอย่าเงยหน้าขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเขาก็ทำเช่นนั้นเขาหยิบกระดานและตะกร้าใส่ถั่วไปที่โบสถ์ตอนพลบค่ำอ่านบทสวดหลังเที่ยงคืนเพียงไม่นานก็เกิดเสียงกรอบแกรบและโกลาหลและทั้งโบสถ์ก็สั่นสะเทือนจากนั้นก็มีเสียงอึกทึกคลึกโครมเกี่ยวกับโลงศพปังปังเธอลอยขึ้นมาและพุ่งตรงไปหาเขาเธอกระโดดและกระโดดเธอเกือบจะทะลุลั้วไม้กระดานเข้ามาแล้วเธอส่งเสียงฟู่เหมือนน้ำเดือดและดวงตาของเธอจับจ้องมาที่เขาเหมือนถ่านที่ลุกเป็นไฟแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาอ่านบทสวดไปเรื่อยๆและไม่หันไปสบตาเธอเลยนอกจากนี้เขาโปรยถั่วของเขาและเธอก็เดินตามพวกเขาไปและพยายามเก็บมันทั้งหมดจนกระทั่งไก่ขันค็อกอดูเดิลดูเธอกระโจนเข้าไปในโรงศพอีกครั้งแล้วดึงฝาโรงลงมาปิดและในตอนเช้าผู้คนหมายจะมาเก็บอัฐิของเขาและพวกเขาพบว่าเขายังมีชีวิตอยู่คืนต่อมาเขาก็ต้องไปแทนลุงของเขาอีกคนชายหนุ่มนั่งลงและร้องไห้คร่ำครวญว่าอนิจจาอนิจจาข้าจะทำอย่างไรดีข้าไม่เคยเกิดมาเลยดีกว่าแต่นักบุญไมเคิลพูดกับเขาว่าอย่าร้องไห้ทุกสิ่งจะจบลงอย่างมีความสุขจงเอาไม้ระแนงล้อมตัวเจ้าเหมือนเดิมเอาไม้กระดานมาประพรมน้ำมนต์เสียหน่อยแล้วเอาเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์มาประพรมตัวจากนั้นให้พาข้าไปด้วยเมื่อนางออกจากโรงศพแล้วเจ้าจงรีบกระโดดลงไปทันทีไม่ว่านางจะว่าอย่างไรต่อเจ้าไม่ว่านางจะอ้อนวอนเจ้าอย่างไรอย่าให้นางเข้ามาหาเจ้าจนกว่านางจะกล่าวแก่เจ้าว่าจงเป็นคู่มั่นของข้าเถิดดังนั้นเขาจึงไปตามที่รูปปั้นนักบุญบอกณที่ตรงนั้นเขายืนอยู่กลางโบสถ์กั้นรั้วรอบตัวเองด้วยไม้ระแนงโปรยเมล็ดงาดำที่บูชาแล้วรอบๆตัวเขาพรมตัวเองด้วยเครื่องหอมศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงลงมืออ่านบทสวดช่วงกลางดึกเกิดพายุหมุนข้างนอกเกิดเสียงกรอบแกรบเสียงคำรามเสียงฟู่

0: เสียงร่ำไห้โบสถ์สั่นสะเทือนลั่นเชิงเทียนของแท่นบูชาตกลงมาเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ตกลงมาเบื้องหน้าของชายหนุ่มข้าแต่พระเจ้าช่างเลวร้ายเหลือเกินจากนั้นจึงบังเกิดเสียงดังปังปังมาจากโลงศพแล้วร่างของซาริฟนาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอกระโจนออกมาจากโลงศพและกระพือปีกไปรอบๆภายในโบสถ์ผีร้ายซาริฟนากระโจนตัวไปกระแทกกระดานไม้ระแนงหมายจะจับตัวชายหนุ่มเธอพุ่งเข้าใส่เขาอีกครั้งและเธอก็ล้มลงน้ำลายฟูมเต็มปากของซาริฟนาและความโกรธของเธอทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะเธอกระโจนตัวไปรอบๆอย่างบ้าคลั่งจากมุมหนึ่งของโบสถ์ไปยังอีกมุมหนึ่งตามตัวชายหนุ่มไปที่ทุกที่กระนั้นชายหนุ่มก็กระโดดลงไปในโลงศพโดยมีรูปปั้นเซนต์ไมเคิลอยู่ข้างๆผีร้ายซาริฟนาวิ่งไปทั่วทั้งโบสถ์เพื่อตามหาเขาเขาอยู่ที่นี่และตอนนี้เขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเธอร้องไห้จากนั้นเธอก็กระโจนต่อไปและตะโกนร้องอีกครั้งว่าเขาคนนั้นไม่อยู่ที่นี่แล้วในที่สุดซาริฟนาจึงขึ้นไปที่โลงศพและพบว่าเขาอยู่ที่นั่นเธอจึงเริ่มอ้อนวอนพระองค์ว่าออกมาเถิดออกมาเถิดข้าจะไม่วิ่งไล่ท่านอีกออกมาออกมาเถิดเวลานั้นชายหนุ่มได้แต่อธิษฐานต่อพระเจ้าและไม่ตอบเธอสักคำจากนั้นก็ได้ยินเสียงไก่ขันค็อกอดูเดิลดูโทออกมาเถิดออกมาหาข้าเธอร้องไห้แล้วชายหนุ่มก็ออกมาจากโลงศพทั้งสองคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระเจ้าร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าและขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเมตตาเขาทั้งสองรุ่งเช้าของอีกวันผู้คนมากมายพร้อมทั้งพระเจ้าซาเดินทางมาที่โบสถ์แห่งนี้เราจะเจอเขานั่งสวดมนต์อยู่หรือว่าเราจะเจอเขาในสภาพของคนตายกันนะหรืออาจจะเป็นกระดูกของเขาชาวบ้านพูดและแล้วที่ตรงนั้นทุกคนเห็นว่าทั้งสองกำลังคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าซาดีใจอย่างมากเขาเดินเข้าไปสวมกอดทั้งชายหนุ่มและซาริฟนาบุตรีของเขาภาพประกอบเป็นภาพวาดขาวดำชายหญิงนั่งคุกเข่าอยู่หน้าแท่นพนมมือหลังชายและหญิงคู่นี้มีชายสองคนยืนอยู่ในชุดประจำชาติคำบรรยายใต้ภาพทั้งสองนั่งคุกเข่าจบภาพประกอบหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำพิธีใหญ่ในโบสถ์เอาน้ำมนต์ปะพรมซาริฟนาและทำพิธีจุ่มศีลให้กับเธออีกครั้งและวิญญาณชั่วร้ายที่สิงร่างซาริฟนาก็ออกจากร่างเธอไปจากนั้นซาก็มอบอำนาจครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งของอาณาจักรให้กับชายหนุ่มและพ่อค้าก็แล่นเรือออกไปพร้อมกับหลานชายของพวกเขาเวลาผ่านไปเนิ่นนานชายหนุ่มยังคงโสดและหล่อเหลาเสียจนไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้พระเจ้าซายังคงอยู่ตามลำพังกับลูกสาวของเขาอย่างไรก็ตามเธอกลับโศกเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆและไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเศร้าโศกพระเจ้าซาจึงถามเธอว่าทำไมลูกถึงเศร้าโศกอย่างนี้ข้าไม่ได้โศกเศร้าหรอกเสด็จพ่อเธอพูดแต่พระเจ้าซาเฝ้าดูบุตรีและเห็นว่าเธอเศร้าโศกอยู่และไม่รู้จะช่วยเหลือเธอได้อย่างไรจากนั้นเขาถามเธออีกครั้งว่าเจ้าไม่สบายหรือเปล่าลูกสาวของข้าเปล่าข้าสบายดีท่านพ่อเธอตอบข้าเองก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับข้าเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนกระทั่งพระเจ้าซาทรงพระสุบินและในความฝันนั้น มีคนจากสวรรค์ลงมาทูลว่าพระธิดาของพระองค์โศกเศร้าเพราะพระนางทรงรักชายหนุ่มผู้ขับวิญญาณร้ายออกไปจากตัวนางจากนั้นพระเจ้าสาก็ถามบุตรีว่าเจ้ารักเด็กผู้ชายผู้นั้นใช่ไหมเธอตอบว่าข้ารักค่ะท่านพ่อแล้วทำไมเจ้าถึงไม่บอกข้าก่อนเล่าลูกสาวของข้าพระเจ้าสาพูดจากนั้นเขาก็ส่งตัวข้าราชบริพารของเขาไปและสั่งพวกเขาว่าจงไปที่อาณาจักรที่เด็กหนุ่มผู้นั้นอาศัยอยู่เมื่อพบเขาจงพาตัวเขามาหาข้าเมื่อทรงรับสั่งเหล่าข้าราชบริพารจึงเดินทางไปทางฝ่ายพระเจ้าสาก็ทรงนำไม้ระแนงและไม้กระดานมาไว้กับตัวท่านครั้งเมื่อเด็กหนุ่มถูกเชิญตัวมาถึงวังหลวงพระเจ้าสาได้หักชิ้นไม้เหล่านั้นออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนจะแปลงสภาพเป็นเพชรพลอยอันล้ำค่าจากนั้นพระเจ้าสาจึงได้พาตัวของเด็กหนุ่มผู้นี้ไปพบซาริฟนาและมอบบุตรีของเขาให้กับชายหนุ่มผู้นี้ทั้งสองอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับแต่นั้นเป็นต้นมา
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะฮะเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวจากยูเครนนะฮะสนุกสนานกันดีอย่างไรก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับขอบคุณคุณสุรินทร์ พบวลีธรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับขอบคุณอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อ้าวต้องขอบคุณก่อนนะลืมไปนะขออภัยครับขอบคุณทีมงานอาสาสมัครนะขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้สนับสนุนรายการสถานีแล้วก็ท่านฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 น.กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนเพลาเพลา
9: แกนเชื่อมล้อรถนั้นหรือชื่อว่าเพลาช่างเงียบเหงานักหนาเพลาเย็น
10: อ่านอะไรน่ะพี่เก่งเอ๊คำที่ขีดเส้นใต้เนี่ยเขียนเหมือนกันแต่ทำไมพี่เก่งอ่านออกเสียงต่างกันล่ะจ๊ะ
9: เขาเรียกว่าคำพ้องรูปจ้ามีตัวสะกดเหมือนกันสระเอพอพานลอลิงสระอาแต่อ่านไม่เหมือนกันนะ
10: แล้วอ่านอะไรได้บ้างล่ะพี่เก่ง
9: อ่านว่าเพลาก็ได้หรืออ่านเพลาก็ได้
10: หรอความหมายเหมือนกันไหมพี่เก่ง
9: ความหมายก็ต่างกันจ้ะเพลาหมายถึงแกนที่ใช้สอดเชื่อมระหว่างล้อรถส่วนเพลาหมายถึงเวลา
10: พี่เก่งอ่านอีกทีสิก้อยชอบ
9: แกนเชื่อมล้อรถนั้นหรือชื่อว่าเพลาช่างเงียบเหงานักหนาเพลาเย็น
11: สระเอพอพานลอลิงสระอาอ่านว่าเพลาหมายถึงแกนที่ใช้สอดเชื่อมระหว่างล้อรถหรืออ่านว่าเพลาหมายถึงเวลา
12: แล้วพบกันใหม่นะครับ

กอดน่ารักน่ารักโดยอรพิมจิรศรีปัญญาถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานเรื่องนี้กันเลยในบ้านผุสุกรอ้วนฉุนอนหลับอุตุตุตะอุ้ยอ้ายสุนัขประกอบน่ารักน่ารักโดยอรพิมจิรศรีปัญญาถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานเรื่องนี้กันเลยในบ้านผุสุกรอ้วนฉุนอนหลับอุตุตุตะอุ้ยอ้ายสุนัข

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังความร่วมมือระดับนานาชาติทลายเครือข่ายหนังเถื่อนข้ามชาติ MyIPTV4K ที่จังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจโทณัฐวุฒิป้อมเงินสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเป้าหมาย2จุดในพื้นที่ตำบลแม่เหี่ยและตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจับกุมนายอัครวัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีในข้อหาร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าจากกรณีการทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ภาพยนตร์ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านแพลตฟอร์มละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่โดยปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติหลังจากบก.ป.อ.ส.ได้เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับองค์การตำรวจสากลที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ภายใต้โครงการ ISOP ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาเพื่อกวาดล้างเว็บไซต์หนังออนไลน์ผิดกฎหมายอย่าง MyIPTV4K ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างในการบุกตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้สนธิกำลังร่วมกับตัวแทนจากบริษัท Warner Brothers และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดปฏิบัติการจู่โจมพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศมาเลเซียโดยในฝั่งประเทศไทยสามารถควบคุมตัวนายอัครวัฒน์ซึ่งยอมรับเป็นเจ้าของสถานที่พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางได้รวม51รายการอาทิโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ PC เอกสารทางบัญชีหลักฐานการจ่ายเงินแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งเอกสารการรับส่งอีเมลและสำเนาบัตรเครดิตทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2561แต่ยังคงกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดหลักฐานทั้งหมดไว้เป็นของกลางและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งในเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-453-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
14: การแข่งขันกีฬาวีลแชร์เทนนิสเป็นกีฬาที่ออกแบบมาสำหรับผู้พิการที่ใช้วีลแชร์เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในการแข่งขันและเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับนานาชาติกฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันกีฬาวีลแชร์เทนนิสใช้กฎการแข่งขันโดยรวมไม่ต่างจากการแข่งขันเทนนิสมาตรฐานแต่จะมีส่วนที่มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการแข่งขันกีฬาวีลแชร์เทนนิสอนุญาตให้บอลสามารถกระเด้งพื้นได้2ครั้งก่อนจะมีการตีโต้คืนกลับไปยังฝ่ายคู่แข่งต่างจากเทนนิสปกติที่จะบอลกระเด้งพื้นได้เพียงแค่ครั้งเดียวโดยการกระดอนพื้น2ครั้งนั้นในครั้งแรกบอลจะต้องตกพื้นในเขตของสนามแข่งเท่านั้นขณะที่ครั้งที่2จะตกพื้นในพื้นที่หรือนอกพื้นที่แข่งขันก็ได้การแข่งขันกีฬาวีลแชร์เทนนิสทุกครั้งก่อนจะมีการตีลูกจะต้องมีการเคลื่อนที่อย่างน้อย1ครั้งระหว่างการแข่งขันนักกีฬาต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อล็อกตนเองไว้กับวีลแชร์ตลอดการแข่งขันหากมีการหลุดระหว่างการแข่งขันและเท้าสัมผัสพื้นการตีลูกจะนับเป็นการฟาวล์ในกรณีที่มีการตีไปโดนวีลแชร์ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็จะถือเป็นการตีโดนตัวนักกีฬาแข่งขันกันในระบบชนะ2ใน3เซตใครชนะได้2เซตก่อนจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันมีการแบ่งคลาสนักกีฬาออกเป็น2กลุ่มโดยการประเมินจากทีมแพทย์และฝ่ายเทคนิคโดยตรงประกอบไปด้วยโอเพนประเมินจากความพิการของนักกีฬาในส่วนของการเคลื่อนไหวแต่ยังคงสามารถใช้งานช่วงบนของร่างกายได้ตั้งแต่ลำตัวและแขนยังมีความพร้อมที่จะทำการแข่งขันซึ่งจะต้องสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยและตีลูกได้ควอดประเมินระดับความพิการของนักกีฬาที่มีความบกพร่องของร่างกายที่มีความรุนแรงมากกว่ากลุ่มแรกโดยอาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของการใช้แขนและมือซึ่งจะมีการอนุญาตในการใช้วีลแชร์แบบพิเศษในการเคลื่อนที่ให้ง่ายขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนกฎบางข้อสำหรับการแข่งขันในประเภทนี้มีการแข่งขันในหลายประเภททั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่สถิติที่น่าสนใจการแข่งขันกีฬาวีลแชร์เทนนิสเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาคนพิการที่มีการจัดการแข่งขันกันหลายรายการทั่วโลกรวมถึงการจัดการแข่งขันในระดับแกรนด์สแลมด้วยการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาวีลแชร์เทนนิสเป็นอย่างมากและมีหลายชาติที่พัฒนานักกีฬาคนพิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันเพื่อนำไปต่อยอดกับการแข่งขันในระดับนานาชาติที่สูงขึ้นกว่าเดิมโดยประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียคือ3ประเทศที่มีผลงานดีในการแข่งขันกีฬานี
15: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
11: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอชาย1คนหญิง3คนก้มหัวสวัสดี
15: สวัสดีค่ะ
16: สว
15: ั
16: สด
15: ี
16: ค
15: ่
16: ะต้อนรับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2รายการของเราครับจะเปิดโอกาสให้คนพิการนะครับมาร่วมกันแสดงความสามารถแล้วก็โชว์ศักยภาพในเวทีแห่งนี้นะครับและแน่นอนครับมาร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการนะครับรู้เท่าทันสื่อเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนั่นเองครับ
15: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับการค้นหาสุดยอดคนพิการ20คนค่ะเพื่อจะผ่านรอบออดิชั่นเข้าสู่รอบแข่งขันต่อไปค่ะ
16: ครับ
17: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารายการสื่อยอดนักสืบของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้คนพิการได้มาแสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะใครถนัดร้องถนัดเต้นถนัดอะไรก็แล้วแต่ที่จะแสดงออกมาได้เลยค่ะ
15: ถ้าพร้อมกันแล้วตามหนูกับเอ๋ไปดูรอบออดิชั่นกันต่อเลยค่ะ
11: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2คนพิการเข้าแถวลงทะเบียนที่โต๊ะหญิงผมสั้นแปะหมายเลขที่หน้าอกให้หญิงใส่ชุดไทยหญิงผมยาวมัดผมครึ่งหัวยิ้มแป้นล่ามภาษามือเอคนตาบอดนุคนหูหนวกยืนพูด
18: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับพวกเราเอและพี่นุนะครับในบรรยากาศที่แสนจะลุ้นสุดๆเลยครับ
19: ใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเราจะได้เห็นความสามารถศักยภาพของผู้พิการที่แสดงได้ดีพิเศษมากกว่าเมื่อวานเลยครับ
18: ใช่ครับเพราะวันนี้นะครับจะมีการตัดสินแล้วด้วยครับผมเนี่ยแทบจะอดใจรอไม่ไหวครับขอไปเกาะขอบเวทีหน่อยดีกว่าครับพี่นุครับ
11: นุดึงแขนเ
19: อ๋อไม่ดูไม่ได
18: ้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราขอส่งกำลังใจไปจากตรงนี้แล้วกันนะครับสู้ๆนะครับทุกคน
20: ประเภทของความพิการ B คนพิการทางการเห็น D คนพิการทางการได้ยิน P คนพิการทางการเคลื่อนไหว I คนพิการทางจิตใจสติปัญญาการเรียนรู้และออทิสติก B 06วัดชัยวัฒน์ปันอ่วม
11: วัดคนตาบอดเปิดประตูเข้าห้องออดิชั่นมีชายเสื้อดำพาวัดไปนั่งที่เก้าอี้บนเวทีพร้อมยื่นไมค์ให้
21: สวัสดีครับ
22: สวัสดีครับผมวันนี้บทเพลงที่จะนำมาแสดงให้กับทางคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเป็นเพลงแจ๊ส
11: วัดเล่นเปียโนไฟฟ้า

0: คอมเมนเตเตอร์ปรบมือ
1: วัดคิดว่าการที่เราฝึกซ้อมแล้วก็เล่นดนตรีเล่นเปียโนออกมาอย่างเงี้ยนะคะบทเพลงที่เราถ่ายทอดออกไปคิดว่ามันมีอิทธิพลกับผู้ฟังบ้างไหม
2: ผมว่าบทเพลงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยผมว่าบทเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงแจ๊สเพลงบลูส์ก็ดีเนี่ยทำให้ผู้ฟังได้เก็บความรู้สึกคล้อยตามจินตนาการหรือถึงทัศนภาพทางดนตรีแล้วก็ทำให้ผู้เล่นเองเนี่ยได้นึกเรื่องของการจินตนาการการที่จะอิมพอไวครับ
3: B04 บัดดี้วานิชใจปิติ
4: สิ้นปี2550ที่31ธันวาคมผมยืนอยู่ดีดีทันใดหัวเข่าผมสุดลงลืมตาขึ้นมาอีกทีมันแฝงไปด้วยแห่งความมืดมนผมนอนอยู่บนเตียงบนกับเส้นกราฟและหน้าของแนวตรง17ปีที่ผ่านมาโชคชะตาผ่านพ้นไปอย่าไปแคร์อย่าไปสนอย่ากังวลอย่าไปใส่ใจกอดตัวเองบอกรักตัวเองแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่สู้จนเหงื่อที่มันรินไหลให้กลายเป็นเลือดของไม่เป็นไรจะทำอะไรก็ได้ถ้าพวกอยู่เองไม่ได้สร้างปัญหาจะทำอะไรก็ได้ถ้าพวกอยู่เองยังมี2ขาจะทำอะไรก็ได้เพราะพวกอยู่เองยังมี2ตาพวกอยู่ยังมี2มือไม่มีแขนซ้ายยังมีแขนขวาชีวิตมีขึ้นมีลงเหมือนกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ทุกอย่างบนโลกใบนี้ย่อมมีคุณค่าและมีชีวิตพวกอยู่จะทำอะไร everybody ให้รู้จักคิดถ้าเกิดทำพลาดขึ้นมาพวกอยู่จะเสียโอกาสไปชั่วชีวิต
0: คอมเมนเตเตอร์ปรบมือ
5: เรามีความฝันอะไรหรือว่าสิ่งที่อยากทำแต่ว่ายังไม่ได้ทำมีอะไรบ้างไหมครับ
6: ผมอยากดึงศักยภาพตัวเองออกมาให้แบบเกิดการยอมรับในสังคมมากขึ้นในวงการเพลงนะฮะที่อาจจะมีผู้พิการเข้าไปมีบทบาทนึงซึ่งขับเคลื่อนด้วยผลงานเพลงไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่เนี่ยครับผมอยากได้รับโอกาสตรงนั้นมากๆนะครับเพื่ออยากจะแสดงความท้าทายแล้วก็ความสามารถให้กับทุกท่านได้รับฟังในอนาคตนี้ครับประมาณนี้ครับ
3: I03 ตุ้มอนุรักษ์จันรอด
7: สวัสดีครับสวัสดีคนครับทุกคนครับทุกคนเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองนั้นแตกต่างจากคนอื่นหรือไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมส่วนใหญ่แล้วก็มีหลายครั้งที่ผมตั้งคำถามกับตัวเองว่าผมจะเกิดมาทำไมผมเป็นแบบนี้ครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเกิดมาในโลกใบนี้และตอนที่ผมเรียนอยู่มหาลัยนะครับอาจารย์บอกกับผมว่าความแตกต่างเป็นเรื่องปกติครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เหมือนคนอื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่สามารถแตกต่างได้ครับผมก็เลยกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องความปกติคืออะไรครับความปกติในสังคมที่แตกต่างคืออะไรผมก็ได้พบคำตอบว่าความปกติมันก็คือสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่นะครับเขายอมรับในบริบทนั้นคนพิการก็เป็นคนปกติครับเราแค่ต้องเรียนรู้ว่ายอมรับคนพิการนั่นหมายถึงว่าความคนพิการก็ต้องยอมรับตัวเองด้วยครับและผมเชื่อว่าหากเรามีความเชื่อมั่นว่าตัวมีคุณค่านั้นเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาประชักไปได้ครับ
0: คอมเมนเตเตอร์ปรบมือ
8: ก็จริงๆก่อนอื่นเลยชื่นชมค่ะเพราะว่าสคริปต์เนี้ยมันไม่ได้ผ่านการแบบเตรียมการแค่วัน2วันนะค่ะรู้สึกว่ามันผ่านกระบวนการคิดรายละเอียดดีเทลของการพูดอะไรเงี้ยภายในระยะเวลาแบบไม่กี่นาทีแต่ว่าคุณตุ้มสามารถให้รายละเอียดได้ขอชื่นชมในความตั้งใจนี้มากๆแล้วก็เชื่อว่าเราจะได้เห็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจคนต่อไปแน่นอนในอนาคตหรือว่าในเวทีอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
3: D05 โอลี่พิญญดาจำปา
0: โอลี่เดินขึ้นมาบนเวทีเธอเดินหลังตรงคล้ายเดินแบบจากฝั่งซ้ายของเวทีไปอีกฝั่งขวาของเวทีก่อนหันมาโพสต์แล้วใช้มือซ้ายเท้าเอวเธอเดินมากลางเวทีหันหน้ามองคอมเมนเตอร์แล้วเท้าเอวเดินมาข้างหน้าแล้วสวัสดี
9: เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการแสดงการเดินแบบค่ะ
10: แล้วทำไมโอลี่ถึงเลือกการแสดงแบบเป็นการเดินแบบเข้ามาเลยล่ะคะ
0: ล่ามทำภาษามือ
9: ก็อยากทำให้เห็นค่ะว่าสามารถหูหนวกอะค่ะสามารถ เดินแบบได้แล้วก็ได้เข้าร่วมการประกวด
10: นอกจากความชอบในเรื่องของการประกวดหรือว่าการเดินแบบแล้วเนี่ยมีกิจกรรมไหนหรือว่างานอดิเรกอะไรที่เรารู้สึกชอบเป็นสิ่งที่เรารักมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้กับโชว์กับเราในวันนี้แต่เป็นสิ่งที่สามารถทำได้
9: ก็ชอบเดินแบบค่ะชอบถ่ายรูปด้วยออกแบบตัดต่อโพสโซเชียลค่ะแล้วก็มีร่วมสังคมคนหูหนวกค่ะ
3: D02 แป้งชนีปราบสงบ
0: แป้งใส่ชุดไทยรำตามจังหวะเพลง

0: คอมเมนเตเตอร์ล่ามภาษามือรัวมือ
1: แป้งได้ยินบ้างไหมคะหรือว่าไม่ได้ยินเลยได้ยิน
2: ได้ยินนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็คือจะใช้ล่ามช่วยค่ะในการให้จังหวะแล้วก็เอาสายตาเนี่ยค่ะคอยสังเกตจังหวะค่ะ
1: แต่ว่าก็รำตรงจังหวะนะคะหลังๆก็คือจะค่อนข้างตรงจังหวะเลยถือว่าเก่งมากเก่งมาก
2: ขอบคุณค่ะ
3: B07 นิดหน่อยพนมพรมั่นประสงค์
4: วันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันของสุภาษิตที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะคะ An eye for an eye, a tooth for a tooth นะคะถ้าคนที่แบบเอ๊ะแปลไม่ออกหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ง่ายมากนะคะ eye ก็คือตาใช่ไหมคะ tooth ก็คือฟันนั่นก็ตรงกับสุภาษิตไทยว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นเองนะคะซึ่งจะหมายถึงว่าการตอบโต้ด้วยการกระทำแบบเดียวกันนะคะ Love is blind นะคะมีใครเคยได้ยินไหมคะความรักทำให้คนตาบอดนะคะเอ๊ไม่ทราบว่าทุกท่านเนี่ยกลายเป็นคนตาบอดหมดแล้วหรือยังคะเพราะว่ามีความรักนะคะต่อไป Find a needle in a haystack นะคะ Find a needle in a haystack แปลว่าถ้าแปลตรงตัวเลยจะแปลว่าหาเข็มในกองฟางนะคะ haystack ก็คือกองฟางนั่นเองแต่ตรงกับสำนวนไทยค่ะคือคำว่างมเข็มในมหาสมุทรนั่นเองนะคะ
5: ขอบคุณครับเราได้เพลินหน้าฟังมากเลยนะครับแล้วก็สำเนียงอังกฤษมีแบบสายลอนดอนออกมาก็สนุกดีนะครับแล้วก็รู้จักแทรกสาระความรู้คติเตือนใจเข้าไปในการสอนนั้นด้วยนะครับน่าสนใจครับ
3: ไอ02กุญแจสอนเมทัศพักดีคง
6: ปฏิทิน100ปีเดี๋ยวจะเฉลยวันเกิดพี่รัตก้าด้วยวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมพ.ศ.2512ครับใช่หรือไม
1: ่ทำไม
6: ดูวิกิพีเดียครับ
1: กุญแจเป็นคนตลกนะก็คือแต่ว่าพี่จะบอกว่าจริงๆเราเชื่อทุกอย่างที่อยู่ในวิกิพีเดียไม่ได้นะคะเพราะว่าวิกิพีเดียเขาเปิดโอกาสให้คนเข้าไปแก้ข้อมูลได้ตลอดเวลา
6: แล้วเกิดจริงๆพี่รักก้าคือวันที่เท่าไหร่ครับ
1: ที่น้องพูดมาถูกต้องแล้วค่ะ
6: ครับ
1: เอามีท่านไหนน้องทันหรือว่าคุณตรีอยากจะให้กุญแจได้แสดงความสามารถไหมคะเราต้องเปิดเผยวันเดือนปีเกิดนิดนึงนะคะ
6: ขออนุญาตนะครับ
5: 21สิงหาคม2519ครับ
6: 21สิงหาคม2519วันเสาร์
5: ถูกต้องนะคะ
6: ขอบคุณครับ
7: วันที่16มิถุนายน2539ค่ะ
6: 10 18วันอังคาร17วันจันทร์16วันอาทิตย์
7: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
6: ปีเดียวกับผมเลยคุณพี่เรียกเพื่อนดีกว่าเพราะว่ารุ่นเดียวกัน
7: โอเคได้ค่ะ
3: B 0 5เจนกนิษฐาพลอยชุม
0: เจนอยู่หน้าโต๊ะที่มีอุปกรณ์ชงกาแฟเจนเทเมล็ดกาแฟลงในเครื่องและเทผงกาแฟลงในกระบอกก้านชงกาแฟแล้วนำใส่เครื่องน้ำกาแฟไหลลงใส่แก้วตวงใสเธอกดนมข้นหวานและนมสดใส่แก้วและเทใส่แก้วที่มีน้ำกาแฟนั้นจากนั้นคนให้เข้ากันและเทใส่แก้วที่มีน้ำแข็งคอมเมนเตเตอร์ปรบมือ
7: แรงบันดาลใจที่ทำให้เราตัดสินใจมาสมัครในรายการนี้พร้อมกับยกอุปกรณ์มาเยอะมากพี่เห็นถึงแค่ยกอุปกรณ์ก็เห็นถึงความตั้งใจแหละว่าเตรียมความพร้อมมากเล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้น
8: ค่ะที่จริงก็คือเหมือนแบบอยากท้าทายตัวเองคือไม่เคยมาแข่งรายการอะไรแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เหมือนชอบด้วยค่ะเลยเลือกการชงกาแฟเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบเราก็จะทำมันได้ดีค่ะ
3: พี่05พจน์ณัฐพลแสงกระโทก

0: คอมเมนเตเตอร์ปรบม
1: ือในส่วนของการร้องนะคะถ้าซ้อมให้บ่อยกว่านี้เสียงก็จะแข็งแรงกว่านี้นะคะพอเสียงแข็งแรงเนี่ยเราก็จะไปได้ทุกย่านเลยทั้งต่ำทั้งสูงอะไรเนี่ยจะได้หมดเลยมีความรักความชอบเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแล้วนะคะไปลองซ้อมตามนี้ดูได้ไหมคะโพส
2: ได้ครับได้ครับ
3: B09 เหม็งธนเศษโพคาพัฒนเสถียร
4: ผมเกิดมาในครอบครัวชีวิตที่ครอบครัวยากจนนะครับเคยครั้งนึงนะครับเราคุณแม่ซื้อมาม่ามาห่อหนึ่งแล้วก็มาแบ่งพี่น้องกินกัน4-5 คนนะครับเราก็คิดว่าชีวิตนี้เราจะต้องแต่งตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก็คิดว่าเราต้องตั้งใจเรียนนะครับผมก็ตั้งใจเรียนมาตลอดพอผมจบปวช.บัญชีใช่ไหมครับก็จะมีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยมารับผมทำงานนะครับผมก็ได้ไปสอบสัมภาษณ์จนได้งานที่ปูนซีเมนต์ไทยนะครับและสิ่งที่ภูมิใจที่สุดของผมคือว่าตั้งแต่ผมทำงานมานะครับผมให้เงินเดือนพ่อแม่ทุกเดือนจนผมป่วยนะครับผมก็ต้องยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยกล้าเดินออกมาจากความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเพราะผมมองว่าเมื่อมันเกิดแล้วเราต้องยอมรับมันถึงตาเราบอกก็จริงอ่ะแต่เรายังมีร่างกายที่เรายังมีอยู่เรายังมีลมหายใจครับเรายังมีขาที่ยังพาเราเดินไปไหนก็ไปได
0: ้คอมเมนเตอร์ปรบมือ
5: ขอบคุณพี่เม้งนะครับที่แชร์ประสบการณ์ให้เราอีกซีซั่นหนึ่งเนาะ
3: B08 กิมหงนัชชาไตรรัตน์
6: วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึง opening game นะคะหรือการเปิดหมากที่ดีนะคะแล้วก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้ค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน3ข้อใหญ่ๆนะคะข้อที่1ค่ะก็คือการยึดเซนเตอร์ค่ะยึดเซนเตอร์ก็คือการนำตัวหมากเนี่ยเข้ามาสู่กลางกระดานให้ได้มากที่สุดนะคะกฎข้อที่2ก็คือการพัฒนาตัวหมากค่ะการพัฒนาตัวหมากก็คือ การนำตัวหมากออกมาตรงกลางกระดานนะคะเพื่อให้ตัวหมากพร้อมในการใช้งานค่ะต่อไปค่ะกฎข้อที่3ก็คือนำคิงเข้าสู่ที่ปลอดภัยค่ะเพื่อไม่ให้คิงเนี่ยเป็นเป้าหมายในการโจมตีได้ง่ายนะคะ
0: กิมหงสอนเล่นหมากรุกสากลโดยมีกระดาษลายตารางและมีหมากรุกวางเรียงกัน
6: ตอนนี้นะคะก็โอเพนนิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
5: แล้วเนี้ยคือไปเล่นแบบมีการเล่นเป็นจริงเป็นจังเป็นทางการไหมครับ
6: มีค่ะก็คือหนูฝึกซ้อมมาก็เพื่อจะไปคัดทีมชาติค่ะแล้วก็เคยคัดแล้วแต่ว่าเขารับ1 คนค่ะหนูได้อันดับ2ค่ะ
1: แต่ในระดับประเทศเราก็คือมีการแข่งอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะ
6: ถูกต้องค่ะก็จะเป็นแมตช์แต่ละแมตช์ว่าชิงแชมป์ประเทศไทยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หมากรุกเนี่ยจะมีแมตช์ทัวร์นาเมนต์เยอะแยะมากเลยค่ะก็คือตรงนั้นไปซ้อมมือได้ค่ะ
3: P02กอล์ฟวิทวัฒน์ตัดสืบ
0: กอล์ฟเต้นบนเวทีตามจังหวะ

0: คอมเมนเตอร์ปรบมือ
1: เป็นไงคะกอล์ฟ
2: เต้นเต้น
1: ตื่นเต้นเหนื่อยไหมคะ
2: เหนื่อยครับ
1: เหนื่อยนิดหน่อยน
2: ิ
1: ดหน่อยเนาะโอเค
3: เอาค่ะแล้วอันนี้รายการนี้ใครชวนมาใครแนะนำมา
2: เพื่อนครับ
3: เพื่อนเนาะแล้ววันนี้มากับใครคะ
2: กับผู้ครับ
3: อ๋อแล้วเคยดูรายการนี้ซีซั่น1ไหมคะ
2: เป็น
3: ไงบ้างสนุกไหม
4: ไอ04โคโค่อนัญชยาศักดิ์สิริเวชกุล
0: โคโค่เต้นโยกยกมือตามจังหวะ

0: ก่งมากค่ะ
1: จบแล้วค่ะ
0: จบแล้วค่ะ
1: เต้นเก่งมากเลยค่ะ
0: เต้นเก่งมากเลยค่ะใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโคโค่ขาทำไมถึงชอบเต้นแบบเพลงนี้คะเห็นจากไหนเห็นจากที่ไหน
1: หน้าทีวีค่ะ
0: เห็นในที
1: ว
0: ี
1: ค
0: ่ะแล้วเวลาเต้นแล้วมีความสุข
1: ม
0: ี
1: ความส
0: ุ
1: ขใช่ค่ะ
0: ดีมากค่ะ
1: ดีมากค่ะ
2: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
3: จบไปแล้วครับสำหรับการออดิชั่นบอกเลยว่าลุ้นเป็นอย่างมากเพราะแต่ละคนนั้นฝีมือไม่ธรรมดากันเลยจริงๆทั้งความสามารถเหลือล้นรวมถึงแชร์ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีเยี่ยมงานนี้ก็ทำเอากรรมการทั้ง3ท่านอย่างพี่ต้งเหน่งพี่ตรีและน้องทันถึงกับหนักใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับ
2: บนโต๊ะมีรูปภาพหมายเลขและชื่อของผู้เข้าแข่งขันวางเรียงกันแดนคนหูหนวกเปิดประตูเข้ามาบนเวที
0: ตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นครับ
5: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราประกาศพร้อมกัน3คนเลยเป็นภาษามือด้วยนี่1 2 3
6: ผ่านค่ะ
2: แป้งยกมือไหว้บ๊อบบี้ยืนยิ้ม
7: ผ่านค่ะ
6: ผ่านค่ะ
7: ผ่านค่ะ
8: ผลคือกรรมการทั้ง3ท่านให้ผ่านค่ะ
9: ผ่านครับผมครับขอขอบคุณกรรมการครับที่ให้โอกาสแล้วก็เห็นผมศักยภาพก็รู้สึกดีใจครับเกินคาดคร
10: ับ ผมประกาศบอกว่าให้ผ่านหนูทำได
2: ้ในสตูดิโอ
11: ครบแล้วครับพี่วิครับเคครับ
12: อะไรครบครับพี่บอยค่ะ
11: เอ้าก็คนพิการนะฮะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่เราได้อุตส่าห์ตามลุ้นตามเชียร์ส่งกำลังใจแบบนี้กัน2วันเต็มๆตอนนี้บอกว่าครบเรียบร้อยครับ
12: อ๋อค่ะ
3: ผู้เข้ารอบคนพิการทางการได้ยิน5คนได้แก่ D01 แดนอาลุมหมาเยอะ D02 แป้งชนนีปราบสงบ D03 โบ๊ทกิตติพลพิสารวรกิจ D04 ม่อนนเรนทรน้อยพร D05 โอลี่พิญญดาจำปาคนพิการทางการเห็น5คนได้แก่ B01 ลาลาพรพิทักษ์มโนจิต B02 ยูโรผู้วิทย์พอที่สุข B03 กุ๊กกิ๊กทิพสุคนฤทธิแสง B04 บัดดี้วานิชใจปิติB05 เจนกนิษฐาพลอยชุมคนพิการทางการเคลื่อนไหว5คนได้แก่ P01 บ๊อบบี้ชนกนันพลสา P02 ก๊อบวิทวัตตัดสืบ P03 ต่อธีรเกียรติคมตศิลา P04 เทนยาธิภาอินทยง P05 พศณัฐพลแสงกระโทกและคนพิการทางจิตใจทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และออทิสติก5คนได้แก่I01 อุงอิงพรชนกมีโชค I02 กุญแจซอนเมทัศน์พักดีคง I03 ตุ้มอนุรักษ์จันรอด I04 โคโค่อนัญชยาศักดิ์สิริเวชกุล I05 ไออุ่นองอาจเกียรติยศ
2: คือโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
12: โอ้โหและนี่ก็คือชมหน้าทั้ง20คนค่ะที่ผ่านรอบออดิชั่นเข้าสู่รอบการแข่งขันต่อไปของเราค่ะ
11: ครับส่วนรอบถัดไปนะฮะรับประกันว่าจะต้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นทั้งพลังแล้วก็ความสามารถนะครับของคนพิการที่ออกมาร้องเล่นเต้นการแสดงหลายคนนั้นเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์บอกเลยฮะสุดยอดทุกคนจริง
13: ๆใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะงัดไม้เด็ดอะไรมาขอคะแนนจากคณะกรรมการนะคะและคณะกรรมการเนี่ยจะมีคอมเมนต์อะไรต้องติดตามชมค่ะ
12: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะคะวิบอยเค้กต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะกับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2
11: สวัสดีค่ะ
2: บอยล่ามวิเค้กโบกมือให้ผู้ชมขึ้นตัวหนังสือขอขอบคุณเพลงเต่างอยเพลงเมลอนเพลงเงาสร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิซอนพลัสจำกัด
14: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
15: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
16: English please press 1
17: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
18: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
19: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
20: Tab to Read
19: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
20: ที่ Play Store และ App Store
21: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
19: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับเรายังคงอยู่ในซีรีส์ของอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการ MBA นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA ธรรมศาสตร์ปีนี้เข้าปีที่4แล้วน่าจะเป็นปีสุดท้ายของวาระของผู้อำนวยการโครงการของผมซึ่งเป็นวาระที่2นะ1วาระเนี่ยจะมี2ปีของผมเนี่ยก็เป็นวาระที่2แล้วก็นะจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็มีความคิดว่าน่าจะต้องส่งต่อให้กับท่านอื่นๆดีกว่านะครับเผื่อที่จะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือโอกาสนะครับมาเล่าเรื่อง behind the scene ซึ่งก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับข้อแรกก็คือใครบริหารโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยอาจจะตรงๆเลยอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดคนฟังทั่วไปอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงผมคิดว่าหลายๆอย่างเป็นเรื่องที่มันแอพพลายได้เนาะโดยเฉพาะพวกเซอร์วิสอินดัสทรีหรือว่าอุตสาหกรรมบริการแต่โน้ตไว้นะผมก็ไม่ได้บอกว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดนะผมบริหารโครงการเก่งที่สุดไม่เคยเคลมหรือว่าอ้างตัวเองแบบนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำตรงนี้มาก็เลยอยากที่จะมาเล่ากันละกันในตอนแรกที่ย้อนกลับไป2สัปดาห์ที่แล้วน่าจะ3สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็พูดถึงอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการอาจารย์นะครับในสัปดาห์ที่2เราพูดถึงอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารหลักสูตรนะครับว่าจะมีการปรับหลักสูตรอะไรยังไงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงการบริหารจัดการนักศึกษาซึ่งก็เป็นหัวใจนะครับวันนี้อยากจะมาพูดอีกหัวข้อหนึ่งแล้วคิดว่าน่าจะเป็นการคอนคลูดเรื่องของอุปสรรคที่เจอในการบริหารจัดการโครงการนั่นคือการบริหารจัดการฟาซิลิตี้นะฟาซิลิตี้ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของอาจารย์เรื่องของหลักสูตรแล้วก็เรื่องของนักศึกษาเนี่ยหลายๆเรื่องก็ยังอยู่ในสิ่งที่เราคอนโทรลได้ระดับหนึ่งคอนโทรลก็คือควบคุมได้ระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นอาจารย์ก็พยายามต้องมันก็ไม่ง่ายหรอกแต่เราก็ต้องพยายามติดต่อสื่อสารชักชวนอาจารย์เก่งๆมาสอนนะหลักสูตรเราก็ต้องพยายามหาวิชาใหม่ๆที่มันตอบโจทย์นะเรื่องของนักศึกษาหลายๆอย่างก็ต้องมีการสื่อสารให้กับนักศึกษาทราบแล้วก็พยายามทำอะไรที่มันตอบโจทย์นักศึกษาให้มากที่สุดถึงแม้ว่ามันจะทำไม่ได้ 100% แต่เรื่อง facility เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากในมุมที่ว่าเราคอนโทรลอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยได้ผมขอไล่ facility รวมไปถึงเรื่องของการเดินทางไปด้วยเลยนะครับ MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยจะจัดการเรียนการสอนณปัจจุบันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะจัดที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับขอพูดเรื่องแรกเลยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่นักศึกษาเอาสมัยตั้งแต่ผมเรียนนะคือ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่ก็คือที่จอดรถเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องยากสำหรับผมเองในฐานะผู้อำนวยการโครงการและจริงๆแล้วมันทั้งมหาวิทยาลัยคือข้อหนึ่งนะธรรมศาสตร์ไม่สามารถย้ายที่ได้คือผมเข้าใจเลยนะคนที่ทำงานในเมืองแล้วก็มาเรียนถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยมาเรียนวันธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องเดินทางยากเย็นลำบากนะครับเราไม่สามารถย้ายแคมปัสบอกอาจารย์ก็ไปซื้อที่ดินที่สีลมแล้วก็ไปเปิดธรรมศาสตร์แคมปัสสีลมสิธรรมศาสตร์ศูนย์สีลมสิอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆทุกคนทราบถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็จะมีการพูดถึงซิตี้แคมปัสอยู่ว่าเอหรือว่าปริญญาโทเนี่ยเราไปเช่าตึกแล้วก็ไปเปิดในเมืองเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจอกันตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วว่า1คือท่าพระจันทร์เองเนี่ยก็เป็นแอเรียที่เป็นประวัติศาสตร์นะก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เปิดครั้งแรกก็อยู่ที่ท่าพระจันทร์นี่แหละนะเพราะนั้นการย้ายแคมปัสหรือแม้กระทั่งการไปเปิดแคมปัสเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผมในฐานะผู้อำนวยการโครงการเลยแล้วมันคงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นการย้ายแคมปัสทั้งหมดเลยเนี่ยก็คงยากมากๆอันนั้นก็ต้องระดับมหาวิทยาลัยเป็นคนตัดสินซึ่งผมก็ไม่คิดว่าเขาจะย้ายหรอก นะพอมันเริ่มเกิดความแออัดเขาก็ไปเปิดที่รังสิตละก็จะคงไม่ได้ในส่วนของการไปเปิดซิตี้แคมปัสเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับของคณะก็จริงแต่ว่าคณะก็ยังไม่ได้มีนโยบายอย่างชัดเจนว่าจะเปิดหรือไม่เปิดนะครับคราวนี้เราจะบริหารจัดการอย่างไรในเรื่องที่จอดรถในเรื่องการเดินทางสิ่งที่อยู่ในความสามารถผมแล้วก็เป็นการเปลี่ยนในยุคสมัยของที่ผมเป็นผู้อำนวยการโครงการนั่นคือการปรับเวลาเรียนอย่างที่ผมเรียนนะครับว่า MBA ธรรมศาสตร์แต่ก่อนเรียนคือแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันก็พาร์ทไทม์คือคนเรียนเนี่ยเป็นคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ก่อนเลยสมัยก่อนเลยนะครับก่อนปี67พูดแบบนี้ก็ได้เราจะมีการเรียนกันเย็นวันธรรมดาและหรือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาลงทะเบียนเรียน3วิชาเนี่ยก็อาจจะเรียนอังคารเย็นพฤหัสเย็นเสาร์เช้าก็ได้หรืออาจจะเป็นจันทร์เย็นพุธเย็นศุกร์เย็นก็ได้อะไรเงี้ยปัญหาของการเดินทางในวันธรรมดาเนี่ยโดยทั่วไปจะมีมากกว่าวันหยุดเพราะวันธรรมดาเนี่ยรถมันติดการเลิกทำงานในเมืองสาทรสีลมสุขุมวิทแล้วต้องขับรถพอเขาขับรถไปทำงานเขาคงไม่ทิ้งรถไปที่ทำงานเขาก็ต้องขับรถจากที่ทำงานซึ่งมันก็เป็นรถติดมหาศาลทุกคนทราบให้มาเรียนทัน6โมงตอนเย็นเป็นเรื่องที่ท้าทายมาตลอดผมรู้ว่าผมเคยเป็นนักศึกษาครับที่จอดรถเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะแคมปัสที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เป็นแคมปัสที่มีพื้นที่จำกัดมากแล้วเราไม่ได้มีแค่นักศึกษา MBA โครงการเดียวเรามีนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกทุกคณะอยู่ที่ส่วนใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เรายังไม่นับอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์พื้นที่ท่านก็เคยถ้าใครเคยเข้ามาก็รู้ว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่ใหญ่โตอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยการเดินทางก็ยุ่งยากแล้วรถก็ติดแล้วบางทีมาถึงท่าน6โมงนะแต่วนที่จอดหาที่จอดรถ6โมงครึ่งทุ่มหนึ่งกว่าจะได้หรือไม่ได้ก็วนออกไปเลยเพราะท่านคงไม่สามารถจอดรถกลางถนนแล้วขึ้นมาเรียนได้ถูกป่ะอันนี้คือความยากลำบากที่เราเจอมาตลอดวิธีการแก้ของผมส่วนแรกก็คือการปรับเวลาผมก็เริ่มทำการเปลี่ยนเวลาเรียนตั้งแต่ปีนักศึกษาที่เข้ามาในปีการศึกษา2567เป็นต้นไปให้มีการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นจะไม่มีวันธรรมดาอีกแล้วอันนี้คือการเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่ง behind the scene ว่าการเปลี่ยนครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสิ่งที่ยากที่สุดเป็นความท้าทายที่สุดคือการต้องไป convince หรือว่าไปชักชวนอาจารย์ไปขอร้องไปพูด

ซึ่งเราก็ไม่อยากจะสูญเสียอาจารย์ที่มีคุณภาพสูงๆแต่ผมก็โชคดีนะที่สามารถบริหารจัดการให้อาจารย์ประมาณสัก 99% เนี่ยมาสอนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได้อันนี้คือความยากแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับการเดินทางวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยโดยธรรมชาติทั่วไปทุกคนทราบว่ารถจะติดน้อยกว่าการเดินทางวันจันทร์ถึงศุกร์โดยธรรมชาตินะโดยเฉพาะการเดินทางตอนเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยติดมากถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยการเดินทางสะดวกกว่าเหตุผลอันที่สองคือเรามีการปรับเปลี่ยนทำให้คนที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดสามารถเข้ามาเรียนที่ท่าประจันได้เพราะว่าเขาทำงานจันทร์ถึงศุกร์ที่ระยองเนี่ยปกติเสาร์ที่กลับบ้านอยู่แล้วถ้าไปแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียก MBA ธรรมศาสตร์ไม่ได้หรอกครับเพราะ MBA ธรรมศาสตร์เรียนวันอังคารเย็นพุธรหัสเย็นเสาร์เช้าอังคารเย็นคุณจะมาได้ไงฮะเลิกงานที่ระยอง5โมงเย็น4โมงเย็นคุณจะขับรถมาเรียนที่ธรรมศาสตร์6โมงทันได้ไงไม่มีทางหรือถึงแม้จะขับมาทันนะขอเขาออกก่อนบ่าย3ขับมา3ชั่วโมง6โมงมาเรียน3ทุ่มขับกลับอ่ะผมว่ามันไม่ใช่วิธีการเรียนที่น่าลื่นรมนักเนาะแต่พอมันเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ทำให้เขามีโอกาสเพราะว่า6ตอนเย็นวันศุกร์เขาขับรถกลับเข้ากรุงเทพอยู่แล้ววันเสาร์เขาก็ตื่นเช้ามาเรียนวันอาทิตย์เขาก็เรียนก่อนจะขับรถไปที่ระยองแบบนี้ทำได้แล้วนักศึกษาปัจจุบันเราเนี่ยหลายคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับขับมาเรียนหรือแม้กระทั่งบินมาเรียนยังมีเลยครับอยู่ที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยบินมาเรียนยังมีเลยครับกับนักศึกษากลุ่มนึงที่แต่ก่อนก็ไม่มีโอกาสเรียนคือในกรุงเทพที่เรียนเฉพาะโทษทีทำงานเลิกก็หกโมงแล้วเขาไม่สามารถเลิกเร็วกว่านั้นได้งานเขาดึก6โมงก็มาเรียนไม่ทันละหรือคนที่อาจจะเลิก5โมงแต่รถมันติดจัดๆก็ไม่ทันอีกแล้วที่จอดรถก็หายากที่เราคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนกลุ่มนี้ก็มาได้กลับมาเรื่องที่จอดรถครับการที่เราเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยที่จอดรถจะเริ่มง่ายขึ้นถามว่าทำไมง่ายขึ้นอ่ะอย่างแรกนะคู่แข่งคุณลดลงทำไมคู่แข่งลดลงเพราะว่าอันนักศึกษาด้วยกันปริญญาโทเนี่ยหลายโครงการยังเรียนวันธรรมดาอยู่เพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์คุณจะมีคนมาจอดรถไม่เยอะเท่าวันธรรมดาเพราะแต่ก่อนทุกโครงการเรียนวันธรรมดาหมดตอนนี้โครงการMBAย้ายไปเรียนเสาร์อาทิตย์เป็นหลักเนี่ยมันก็จะมีบ้างอ่ะบางโครงการที่ยังมีการเรียนการสอนวันเสาร์อาทิตย์อยู่บ้างแต่มันไม่เยอะเท่าวันธรรมดาที่มันเป็นส่วนใหญ่อันนี้ไม่ใช่เฉพาะคณะผมนะคณะอื่นด้วยนะอันที่สองคือการเลือกโหมดการเดินทางทำได้ง่ายถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยคุณมาจากที่ทำงานคุณเนี่ยคุณจะทิ้งรถไปที่ทำงานคุณได้ไงคุณขับรถมาทำงานน่ะแล้วเสร็จแล้วคุณจะทิ้งรถแล้วคุณจะนั่งแกร็บมาเรียนแล้วเสร็จแล้วคุณต้องนั่งแกร็บกลับไปที่ทำงานเพื่อเอารถกลับบ้านเนี่ยผมว่ามันเป็นความไม่สะดวกอ่ะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์น่ะคุณไม่สะดวกที่จะขับรถมาคุณนั่งแกร็บจากบ้านมาที่ธรรมศาสตร์ได้เลยเรียนเสร็จคุณนั่งแกร็บจากธรรมศาสตร์กลับบ้านสบายหรือคุณจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขนส่งสาธารณะได้นะบ้านใครอยู่ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินก็มีมาลงใกล้ๆนะครับแล้วก็มีรถตู้ไปรับใครสะดวกมาเรือก็มาเรือคือคุณมาจากบ้านน่ะหรือแม้กระทั่งมาที่จอดรถมันก็มีมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้หลายๆที่ก็จะเรียกว่าเอื้ออำนวยนะก็จะมีที่จอดรถรอบๆมหาวิทยาลัยอยู่ระดับนึงเช่นที่สนามหลวงเช่นที่วัดมหาธาตุเช่นที่ท่ามหาราชต่างๆแต่ถึงกระนั้นนะนักศึกษาเองก็อาจจะมีความบ่นอีกว่าจะจอดในมหาวิทยาลัยทำไมจอดไม่ได้มีคนนอกเข้ามาจอดอันนี้ผมโดนบ่นบ่อยก็เข้าใจนะคือบางทีเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนไม่ใช่บางทีอะทุกทีแหละคือผมก็เข้าใจ frustration หรือว่าความหงุดหงิดของเขาแต่ว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนดูแลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมดอะอาจารย์ทำไมไม่แบบไปปล่อยให้คนข้างนอกมาจอดคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็มีนโยบายระดับหนึ่งอะที่เขาก็อยากจะเอื้อจะเรียกอะไรอะช่วยเหลือประชาชนอะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนอะเคยได้ยินถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีจัดงานวิ่งงานอะไรคนก็เข้ามาจอดงานธรรมศาสตร์เขาก็ปล่อยอ่ะเขาก็แบบอยากช่วยประชาชนเนี่ยแต่แน่นอนนักศึกษาเองก็มาเรียนแล้วก็รถเต็มก็โกรธหงุดหงิดเนี่ยคราวนี้ก็เป็น behind the scene อาจารย์ทำไมปล่อยให้คนเข้ามาผมไม่ได้ปล่อยไงผมก็บอกมหาวิทยาลัยไปทุกครั้งว่านักศึกษามีที่จอดถ้ายังไงอ่ะน่าจะต้องการไว้นักศึกษาให้นักศึกษาจอด

0: แต่ว่ามันก็มีฟิโลโซฟีของธรรมศาสตร์อยู่ของมหาวิทยาลัยอยู่มุมนึงนะอันนี้ก็มีความยากสิ่งที่ผมพยายามทำเพิ่มอีกซึ่งก็ทำแล้วนะครับตอนนี้ก็คือการเลื่อนเวลาเรียนให้เช้าขึ้นอีกนิดนึงเมื่อวานอโทษทีไม่ใช่เมื่อวานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับคือจริงๆการเลื่อนเวลาเรียนเนี่ยมันจะทำให้มันเกิดสล็อตในการเรียนในวันเสาร์3สล็อตในวันอาทิตย์3สล็อตสล็อตก็คือช่องช่วงในการเรียนเนี่ยมันทำให้นักศึกษาเรียนวิชาเลือกไม่ซ้ำกันได้ง่ายขึ้นอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือการช่วยบรรเทาการหาที่จอดรถสล็อตแรกมันคือ8โมงถึง11โมงแต่ก่อนมันคือ9โมงถึงเที่ยงแปลว่าถ้าคุณเริ่มมาเรียนเช้าโอกาสคุณได้ที่จอดรถคุณจะมีโอกาสสูงกว่าเพราะอะไรคู่แข่งคุณลดลงอีกถูกไหมคู่แข่งคุณคือใครปริญญาโทโครงการอื่นเขาเรียน9โมงถึงเที่ยงนั้นเนี่ยแต่ธรรมศาสตร์ทศที MBA ธรรมศาสตร์เรียน8โมงถึง11โมงแปลว่าคุณมีโอกาสมาถึงมหาลัยก่อนคนอื่นผมเคยมาแล้วนะแล้วผมก็สอนทั้งเทอม8โมงถึง11โมงเนี่ยผมไม่ชอบหรอกตื่นเช้าอะแต่ว่ามันมีที่จอดเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พยายามทำอีกส่วนหนึ่งคือเราก็พยายามหาจุดจอดรอบๆมหาวิทยาลัยรอบๆแบบเดินมาไม่ได้เช่นที่อื่นๆเนี่ยแล้วเราก็พยายามจ้างรถตู้ไปรับมาอะไรเงี้ยคือก็พยายามฟาซิลิเทตมากที่สุดเนี่ยเรื่องที่จอดรถก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะท้าทายมากที่จอดในมหาวิทยาลัยก็เท่าที่มีแล้วก็มีนักศึกษาบ่นอีกบอกอาจารย์ทำไมกั้นที่จอดรถเยอะจังไปกั้นทำไมเจ้าหน้าที่อาจารย์จัดกั้นอะไรเยอะแยะก็ต้องบอกว่าอย่างแรกนะเราไม่เคยกั้นให้เจ้าหน้าที่เลยนะครับแต่เรากั้นให้อาจารย์เฉพาะผู้สอนเท่านั้นนะครับเราไม่ได้จัดกั้นให้อาจารย์ทั้งคณะนะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์อาจารย์ท่านอื่นก็ไม่ได้มานะครับก็เป็นอาจารย์ผู้สอนแล้วเราไม่กั้นให้อาจารย์ผู้สอนก็ไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยถ้าท่านมาไม่ได้นี่คุณมากันได้เนี่ยคุณก็เรียนไม่ได้นะก็ต้องกั้นให้ท่านถูกไหมอาจารย์ก็มาสอนตอนบ่ายทำไมอาจารย์กั้นเนี่ยเช้าแล้วก็ไม่กั้นเนี่ยเช้านักศึกษามาจอดแล้วอาจารย์จะจอดได้ไหมล่ะตอนบ่ายก็ไม่ได้อีกคือผมเข้าใจแหละคนก็จะรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดกับเรื่องที่จอดแต่ผมบอกได้เลยนะในฐานะที่ผมเคยเป็นนักศึกษามาก่อนเนี่ยตอนนี้หาง่ายกว่าเยอะถ้าเทียบกับเรียนวันธรรมดาตอนเย็นเนี่ยโหคนละเบอร์เลยคนละแบบเลยแล้วก็มีทางเลือกอีกเยอะนะครับเดี๋ยวนี้มี Grab มีอะไรเยอะแยะมากมายอย่างที่ผมบอกมาจากบ้านเนี่ยมันมักจะสะดวกกว่ามาจากที่ทำงานซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นโหมดการขับรถทั้งนั้นแล้วยิ่งพอคนเลือกที่จะมา Grab คนเลือกที่จะมาขนส่งสาธารณะเช่นมารถไฟฟ้าใต้ดินมาเรือมันก็แปลว่าที่จอดรถก็จะยิ่งง่ายขึ้นอีกในอีกมุมนึงอ่ะนี่คือ facility แค่ที่จอดรถก็พูดยาวแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็น facility อื่นๆที่เป็นfacility ประกอบเช่นห้องเรียนก็มีคนบ่นเรื่องเก้าอี้นั่งปวดหลังอะไรเงี้ย ก็ผมก็รับฟังแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่ใช่คนที่แบบถ้ามันเป็นเอกชนแล้วผมเป็นเจ้าของนะผมเปลี่ยนให้หมดแหละแต่ผมเป็นรัฐบาลน่ะคือคุณจะไปเปลี่ยนเก้าอี้คุณก็ต้องมีเหตุผลนะแล้ว ยิ่งเดี๋ยวนี้งบประมาณอะไรก็แบบถ้าใครเคยบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐเราจะทราบว่าถูกตัดทุกเรื่องอ่ะเราก็พยายามอ่ะบอกเฮ้ยไม่ได้นะนักศึกษาเขาบ่นมาหลายทีแล้วนะแล้วตอนนี้คณะก็พยายามปรับเปลี่ยนให้นะครับห้องทำงานนักศึกษาบอกเนี่ยเรียนเสร็จแล้วต้องทำงานต่อไม่มีห้องทำเราก็พยายามบริหารจัดการห้องให้ได้มากที่สุดเพราะว่าห้องมันก็เป็นทองคำนะโครงการอื่นเขาก็ต้องการเอาไปใช้ในการเรียนการสอนมันไม่ได้มีแค่ MBA อย่างเดียวปลั๊กไฟใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็รีพอร์ตหมดอะไอ้เรื่องพวกนี้ถึงผู้อำนวยการนะครับบางคนก็เขียนมาในกลุ่มผมก็อยู่ในกลุ่มผมก็รับทราบผมก็ไปพยายามบริหารจัดการภายในว่าไปดูให้หน่อยเอาช่างมาดูให้หน่อยไม่เสียงไม่ดีเสียงไม่ดังมีทุกอย่างแต่ว่าโดยส่วนรวมก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่เป็นที่แบบทุกคนบ่นนะก็จะมีบางคนบางกลุ่มซึ่งเราก็เข้าใจได้นะแต่ว่าเราก็จะบริหารจัดการให้ facility มันพร้อมหมุนห้องคอมน้อยไปมากไปอะไรเงี้ยก็จะบ่นกันว่าต้องใช้ห้องคอมอาจารย์บางคนก็ใช้เยอะเราก็ต้องบริหารจัดการห้องคอมเพราะเราไม่สามารถทำห้องทุกห้องเป็นห้องคอมได้อินเทอร์เน็ตไม่ดี Wi-Fi ไม่แรงอะไรเงี้ยก็พยายามอีกทุกอย่างนะคือแล้วที่คณะเนี่ยเองที่ตึกคณะก็มีการซ่อมบำรุงอีกซึ่งมันก็เข้าใจนะมันก็มีความยากลำบากในการ บริหารจัดการมันก็พื้นที่มันก็หายไปบางส่วนอะไรเงี้ยแต่คณะเองก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคณะก็พยายามบริหารจัดการเรื่องนี้ผมก็ในฐานะผู้อำนวยการโครงการเองเนี่ยก็จะส่งต่อคำร้องบางทีเขาบอกผมโดยตรงบางทีผ่านในกลุ่มบนอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยผมก็จะบอกผู้บริหารตลอดเวลาฟีดแบ็กตลอดเวลาว่าเรื่องนี้คนทำเรื่องนั้นนักศึกษาบ่นแล้วนะอันนี้บ่นเกินหนึ่งคนนะอะไรเงี้ยลงทุนหน่อยได้ไหมเขาบอกปวดหลังนะเปลี่ยนเก้าอี้ซึ่งมันมีเงินทั้งนั้นนะเราก็ต้องพยายามนะแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ถามว่าเหนื่อยไหมผมพยายามที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันเหนื่อยเป็นบางครั้งบางทีเราก็รู้สึกแบบก็ยากเหมือนกันนะที่จะทำให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขบางคนก็อาจจะใช้ภาษาที่มันก็บั่นทอนกำลังใจเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจเขาได้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่เคยดุใครนะครับบางคนก็บอกจ่ายค่าเทอมก็แพงฟาซิลิตี้ไม่ดีแต่มันก็เป็นส่วนน้อยนะไม่ได้เป็นคนส่วนใหญ่ที่พูดแบบนั้นผมก็จะบอกว่าผมก็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เรื่องนี้แล้วก็ค่าเทอมผมว่านะส่วนตัวนะถ้าท่านไปเซอร์เวย์ดูค่าเทอมธรรมศาสตร์ก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับถ้าเทียบนะแต่ว่าก็นั่นแหละก็เขารู้สึกว่าแพงบางทีเขาต้องการบางเรื่องมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าต้องจองที่จอดรถให้นักศึกษาทุกคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจำนวนพื้นที่มันก็มีจำกัดแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยเวลาโอเพนเฮาส์หรือว่าเวลาผมไปประกาศผมบอกทุกคนนะครับว่ามันเป็นข้อจำกัดนะคุณต้องสู้นะถ้าเกิดคุณคิดว่ามันคุ้มค่ากับความรู้ที่คุณจะได้กลับไปอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาอ่ะฉันอยากจะได้แบบที่จอดรถส่วนตัวสบายๆธรรมศาสตร์อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณก็ได้นะก็ไม่ได้มาหลอกลวงเขาว่าเอ้ยมาที่นี่จอดรถสบายอะไรเงี้ยผมไม่เคยหลอกลวงก็บอกกันตรงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใครจะคิดว่าคุ้มไม่คุ้มเพราะว่าแต่ละคนเป้าหมายไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะอยากเรียนสบายก็ได้ไม่ได้สนใจความรู้อะไรมากก็อาจจะมีก็ได้บางคนก็อาจจะเป็นคน demanding อ่ะแบบทุกอย่างมันต้องดีเลิศหมดซึ่ง MBA ธรรมศาสตร์ก็อาจจะไม่ได้ดีเลิศทุกเรื่องก็ต้องมีก็ยอมรับว่ามันก็มีข้อจำกัดในเรื่อง facility ต่างๆแต่บางคนก็บอกว่าโหยเรื่องนี้เรื่องเล็กสำหรับผมเนี่ยความรู้สำคัญที่สุดไอ้เรื่องความยากลำบากในการเดินทางไม่เป็นอุปสรรคที่จะมากีดขวางการหาความรู้เขาได้ก็เวลคัมนะครับก็เวลคัมก็ดีครับนะก็วันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งตอนแล้วกันนะครับเป็นการสรุปรวบยอดอุปสรรคคิดว่าท่านจะได้เห็น behind the scene ต่างๆแล้วผมคิดว่าใครทำเรสทอรองทำร้านอาหารทำอะไรก็จะเจออุปสรรคคล้ายๆกันนะเอาไป apply กันได้นะครับโอเคครับแล้วเราเจอกันนะครับในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ด่านพรมแดนโกลกแทบแตกแรงงานไทยและชาวมาเลเซียแห่ข้ามแดนช่วงวันรายอฮัจญีบรรยากาศช่วงเช้าบริเวณด่านพรมแดนสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและกลุ่มแรงงานชาวไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียเพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองกับครอบครัวเนื่องในวันฮารีรายออีดิลอัดฮาซึ่งตรงกับวันที่28พฤษภาคม2569ซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกพรูศักดิ์แก้วสีขาวผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอำนวยความสะดวกชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ในปีนี้แห่เดินทางข้ามแดนทางด่านพรมแดนสุไหงโกลกมากกว่าในทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลรายอฮัจญีปีนี้โดยเฉลี่ยมีผู้เดินทางข้ามแดนต่อวันประมาณ 13,000 คนจนต้องขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่กองช่างจากเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมาสนับสนุนในการกางเต็นท์รองรับผู้เดินทางข้ามแดนในระหว่างรอการประทับตาหนังสือเดินทางที่ต้องมีการขยายช่องทางเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษในการประทับตาฝั่งขาออกจากด่านพรมแดนมิฉะนั้นจะเกิดความล่าช้าและสร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานไทยและชาวมาเลเซียจากการสอบถามนักท่องเที่ยวมาเลเซียรายหนึ่งทราบว่าเหตุปีนี้ในช่วงเทศกาลรายอฮัจญีมีชาวมาเลเซียเป็นจำนวนมากแห่เดินทางพาสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติมาท่องเที่ยวเนื่องจากทางการมาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนวันหยุดปิดเทอมของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆมาตรงกับในวันรายอฮัจญีซึ่งตรงกับวันที่27พฤษภาคม2569หรือก่อนประเทศไทย1วันเป็นวันหยุดยาว10วันและตรงกับวันหยุดราชการของมาเลเซียอีก4วันจึงถือโอกาสมาท่องเที่ยวรวมทั้งพบปะญาติมิตรในประเทศไทยไปในตัวนอกจากนี้การเดินทางกลับของกลุ่มแรงงานไทยจะเดินทางกลับเป็นกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่จะมีการร่วมเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจ้างเหมารถตู้สาธารณะมารอรับที่บริเวณด่านพรมแดนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการเดินทางที่สะดวกขึ้นและอีกส่วนหนึ่งจะติดต่อทางเครือญาตินำรถมารอรับจนบรรยากาศที่ลานจอดรถของด่านพรมแดนโกลกคับแคบไปในถนัดตา
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: พจนานุกรม
9: พี่พจน์คะคำว่ากะเพราสะกดอย่างไรหรือคะ
8: แล้วทำไมใจดีไม่เปิดพจนานุกรมดูล่ะ
9: คือใจดีขี้เกียจเปิดนะคะถามพี่พจน์ง่ายกว่า
10: แล้วการเปิดพจนานุกรมนี่ก็ยากนะครับกว่าจะหาเจอตั้งนานแน
8: ่ก็แสดงว่าหากันไม่ถูกนะสิพจนานุกรมเรียงคำตามลำดับตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกถ้าต้องการหาคำใดก็ต้องดูหมวดอักษรที่เป็นพยัญชนะต้นของคำนั้นนี่ไงคำกะเพราอยู่ต่อจากคำว่ากะพองคำกะสะกดกอไก่สระอะไม่มีตัวรอเรือควบเห็นไหมมีคำอ่านอยู่ในวงเล็บเหลี่ยมแล้วยังมีความหมายให้ด้วยว่าเป็นชื่อไม้ล้มลุกใช้ปรุงอาหารแล้วอย่าลืมนะจ๊ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
11: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

ประมาณเกือบ14นาฬิกาหลังอาหารกลางวันอากาศในดงไผ่อ้าวระอุผิดปกติแสงตะวันที่เคยส่องลอดกิ่งใบไม้ลงมาเป็นจุดสว่างอยู่ทั่วไปบัดนี้หายไปหมดสิ้นกลายเป็นครึ้มสลัวเสียงฟ้าร้องอยู่ตลอดเวลาแสดงท่าทีว่าฝนอาจเทลงมาเมื่อใดก็ได้ระพินกำลังจะล้มตัวลงเพื่อแอบพักนอนสักงีบภายใต้ซุ้มไม้ใบบังรับตามุมหนึ่งของบริเวณที่พักเขาจำต้องลุกขึ้นมาสั่งการให้คนของเขาช่วยกันจัดเตรียมขึงผ้าพลาสติกแทนหลังคาบังฝนตามตำแหน่งที่จะอาศัยพักนอนต่างๆรวมทั้งกองสัมภาระคนเหล่านั้นมีงานที่จะต้องเร่งมือทำกันอย่างแข่งกับเวลาอีกครั้งขณะนั้นเองพันตรีเชิดวุฒิก็เดินตรงเข้ามาหาเขารู้สึกว่าบุตรชายของท่านนายพลจะเดินค้นหาเขาไปทั่วๆแล้วและเพิ่งจะเหลือบมาเห็นพอเข้าถึงตัวก็ส่งยิ้มให้อย่างรักใคร่สนิทใจบอกเบาๆว่าคุณรพินพวกนั้นให้ผมมาเชิญคุณไปพบหน่อยมีเรื่องจะหารือพรานใหญ่ไม่ปริปากคำใดนอกจากยิ้มตอบและจับแขนนายทหารหนุ่มทำท่าจะชวนเดินไปแต่เชิดวุฒิยังหยุดอยู่กับที่กล่าวต่อมาด้วยเสียงแผ่วเบาเช่นเดิมว่านี่คุณแผนการของคุณน่ะได้ผลพวกนั้นน่ะยอมงัดเอา M16 2กระบอกนั่นออกมาจากคีพอแล้วและมีท่าว่าจะมอบไปทางฝ่ายพวกคุณน่ะถือไว้ซะด้วยดิและพวกเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะถือปืนคนละ2กระบอกในเวลาเดียวกันได้หรอกสุภาพบุรุษไพรหัวเราะเบาๆคุณบุตรผมน่ะไม่ได้มีแผนการอะไรหรอกแต่เหตุการณ์มันจำเป็นมันเกิดขึ้นอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วพวกเขามีปืนดีๆตั้ง2กระบอกจะไปซุกไว้ทำไมตอนนี้มันเป็นภาวะคับขันแล้วผมเพียงแต่แนะนำไปตามความจริงเท่านั้นไม่ได้ต้องการจะยึดปืนร้ายแรง2กระบอกของเขาให้มาอยู่ในมือของฝ่ายผมหรอกคุณพุทธก็รู้อยู่แล้วในป่านะผมไม่เคยแคร์กับแผนการเล่ห์กลอะไรของพวกเขาทั้งสิ้นถ้าหากว่าเขาจะมีอยู่และตอนนี้ผมก็เชื่อว่าพวกเขาไม่มีปัญญาที่จะคิดวางแผนอะไรแล้วล่ะนอกจากความปลอดภัยของตัวเองเท่านั้นผมก็นึกอย่างงั้นแหละระพินต่อให้เป็นเจ้าแผนการที่มีเล่ห์กลสักแค่ไหนลงได้มาเดินป่าตามหลังคุณอยู่แบบนี้ก็ไม่มีน้ำยาหรอกเพราะทุกคนจะกลายเป็นเด็กที่จะต้องพึ่งคุณกันหมดทั้งนั้นแหละจะมีปัญญาอะไรให้ตัวหัวหน้าหน่วยสูงสุดของ CIA ด้วยอ่ะทีแรกก็ดูคึกคักไว้เหลี่ยมคุ้มเชิงอมไตกันดีนะแค่ 3-4 วันเท่านั้นก็ซึมซาบดีว่าแท้ที่จริงอ่ะชีวิตฝากอยู่ในกำมือของคุณชนิดกระดิกไม่ได้เลยต่อไปนี้เขาจะเปลี่ยนท่าทีเป็นมิตรสนิทสนมและแสดงความจริงใจเปิดเผยกับคุณเพิ่มขึ้นทุกขณะแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจสนิทนะค่อยดูค่อยไปนะคุณรพินคงหัวเราะเอื่อยๆอยู่ในลำคอเช่นนั้นลักษณะของเขาไม่สนใจอะไรนะคุณวุฒิครับผมน่ะมีความเชื่อมั่นว่าใครก็ตามถ้ามีโอกาสมาร่วมกินร่วมนอนกับผมในป่าได้ผจญกับเหตุการณ์ร่วมกับผมเขาเหล่านั้นจะกลายมาเป็นมิตรของผมตราบชั่วชีวิตเพราะตัวผมเองมีความจริงใจซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งรวมทั้งการเสียสละที่จะมอบให้กับบุคคลในความดูแลรับผิดชอบทุกคนโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตัวเองธรรมชาตินิสัยของผมเป็นเช่นนี้ครับว่าแต่เขาเปลี่ยนเรื่องถามเราเสียเวลาในการเดินทางสำหรับวันนี้ไปเปล่าๆทั้งวันคุณวุฒิสังเกตดูท่าทีพวกเขาหรือเปล่าว่าเขามีความรู้สึกกันยังไงบ้างผมก็สังเกตอยู่เหมือนกันแหละคุณรพินก็เห็นทุกคนยอมรับสภาพและมีความเต็มใจดีอยู่นี่ไม่มีใครแสดงท่ารังเกียจหรือบ่นอะไรเลยเมื่อกี้นี้เจ้าคีติดต่อวิทยุกับสถานีลอยแล้วสตาลีเป็นคนรายงานข่าวความเคลื่อนไหวด้วยตัวเองผมพยายามจะจับฟังอยู่แต่สตาลีไม่ได้รายงานอะไรละเอียดมากนักนอกจากบอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องชะงักการเดินทางชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ24ชั่วโมงเขาพูดติดต่อกันสั้นๆระยะเวลาไม่เกิน 4-5 นาทีเท่านั้นแต่บนโน้นจะบ่นลงมาว่ายังไงนะผมไม่ได้ยินนะ
เพราะเขาใช้เอียร์โฟนครอบหูไว้เหมือนทุกครั้งรู้สึกว่าทั้ง4คนนั่นจะมีความยินดีที่สามารถทำให้คุณพอใจพวกเขาได้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตกระเหรี่ยงสะเอิงไว้ขณะนี้พวกเขากำลังมีโครงการที่จะสร้างความสนิทชิดเชื้อและความเป็นกันเองกับคุณให้มากที่สุดสิ่งที่น่ากังวลสำหรับเราก็มีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือไอ้วิทยุเวรเครื่องนั้นตราบใดที่เขายังสามารถติดต่อกับศูนย์บังคับการพวกเขาได้เราก็ยังไม่อาจวางใจอะไรได้สนิทอยู่นั่นเองเพราะมันหมายถึงว่าคำบงการหรือการส่งกำลังบำรุงจากหน่วยเหนือจะมาถึงได้ทุกขณะคุณพุทธครับอย่าห่วงในเรื่องนั้นเลยผมบอกคุณหลายครั้งแล้วนี่ว่าไอ้วิทยุเครื่องนั้นน่ะต่อให้มันวิเศษสักขนาดไหนมันก็จะใช้งานติดต่อไปไม่ได้นานหรอกผมไม่ได้มีแผนการที่จะทำลายเครื่องมือสื่อสารของเขานะแต่อาถรรพ์ร้ายกาจของป่านี่แหละครับจะเป็นตัวทำลายเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเมื่อนั้นเราทุกคนที่ร่วมทางกันมานี่ก็จะกลายเป็นชุดของบุคคลที่สาบสูญชนิดที่โลกภายนอกจะติดตามไม่ได้อีกเลยเว้นแต่เราจะกลับออกไปสู่โลกภายนอกเองถ้าหากว่าดวงยังไม่ถึงคาดได้เป็นไงล่ะครับการติดต่อวิทยุเมื่อครู่นี้เป็นไงมั่งสะดวกราบรื่นดีป่ะก็เห็นคิดบอกว่ามีคลื่นรบกวนหนักผิดไปกว่าทุกวันนะคุณอีกอย่างนึงนะที่คุณควรจะรู้ไว้ด้วยพวกนี้นะมีกล้องถ่ายรูปพิเศษติดตัวมาด้วยนะคุณอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า2กล้องกล้องนึงที่เห็นแน่ๆนะก็อยู่ที่คริสลักษณะเป็นกล้องแบบถ่ายแล้วอัดภาพออกมาได้เองโดยอัตโนมัติอีกกล่องนึงเป็นแบบกล้องจารกรรมใช้ไมโครฟิล์มรู้สึกว่าจะอยู่ที่สแตนลีย์และผมก็เชื่อว่าตัวคุณเองพรานลูกน้องคุณทั้ง4คนรวมทั้งพวกลูกหาดตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางมาคงจะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วล่ะโดยที่พวกคุณไม่มีโอกาสรู้ตัวได้มันซ่อนอยู่ในรูปลักษณะกล้องส่องทางไกลจิ๋วแบบตาเดียวที่เหน็บอยู่ตรงกระเป๋าเสื้อของเขาอะซึ่งคุณอาจจะเคยเห็นเขาเอาออกมาส่องดูอะไรเล่นบ่อยๆนั่นแหละผมยังไม่แน่ใจนะว่าคิดกระเบนจะมีกล้องถ่ายรูปชนิดนี้อีกด้วยหรือเปล่าระพินหัวเราะในลำคอขอบคุณครับคุณบุตรที่ทราบอะไรก็ส่งข่าวให้ผมรู้ทุกระยะแต่เชื่อเถอะครับถ้าถึงคราวแล้วมันก็จะไม่ให้ผลอะไรขึ้นมาอย่างที่พวกเขาหวังไว้หรอกโชคดีมากครับที่ฝ่ายกรองข่าวกลาโหมส่งคุณเชิดบุตรให้ประกบติดตัวพวกเขามาด้วยในครั้งนี้ถ้าลำพังผมก็คงไม่สามารถเข้าใกล้ชิดสืบข่าวอะไรได้จากพวกเขาหรอกไปครับอย่ายืนคุยกับผมไม่นานผิดปกตินะเดี๋ยวเขาจะสงสัย

องออกเดินเคียงคู่กันไปบ่ายหน้าไปยังกลุ่มนายจ้างอเมริกันซึ่งขณะนั้นพากันมามุงอยู่ที่ร่างของกะเหรี่ยงผู้บาดเจ็บอีกครั้งเชิดวุฒิรีบกระซิบย้ำมาว่านี่คุณถ้าพวกนั้นมอบ M16 ทั้งสองกระบอกไว้ให้กับฝ่ายคุณน่ะอย่าปฏิเสธหรือบ่ายเบี่ยงนะคุณนะรีบเอาไว้เลยมันเป็นโอกาสแล้วระพินไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มนิดๆขณะที่เดินผ่านกลุ่มลูกหาบที่กำลังเร่งขึงผ้าพลาสติกเตรียมกันฝนอยู่เห็นอูทะกับพะโต้กำลังกูลีกูจอช่วยปักเสาต้นไผ่อยู่เขาก็ร้องเรียกเบาๆแล้วพยักหน้าให้เดินเข้าไปที่กลุ่มของนายจ้างเหล่านั้นด้วยเมื่อเข้ามาถึงเห็นหมอเบลกำลังวัดความดันโลหิตในขณะที่คริสติน่าก็สารวนอยู่กับหีบเครื่องเวชภัณฑ์ส่วนหัวหน้าคณะและคิดนั่งสูบซิก้าดูอยู่ใกล้ๆสองแม่มสาวยังไม่ได้หันมาสนใจกับการเข้ามาของระพินเพราะยังทำงานง่วนกันอยู่แต่สแตนลีย์และคิดโบกมือทักมีอะไรฉุกเฉินเกี่ยวกับคนเจ็บหรือครับเขาถามอย่างสุภาพมีแววเกรงใจเจือปนอยู่มากก็มีอาการไข้แทรกซ้อนนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเบนกับคริสติน่ากำลังช่วยกันอยู่แล้วล่ะเราพยายามดูแลเขาอย่างเต็มที่ยิ่งกว่าคนเจ็บในห้อง ICU ของโรงพยาบาลทั่วไปซะอีกเขาเพ้อกระสับกระส่ายแสดงอาการหวาดกลัวช้างอย่างคนขวัญเสียแต่เดี๋ยวก็คงจะหลับอะนั่งสิระพินมีอะไรจะปรึกษาหน่อยอะด็อกเตอร์สแตนลีย์บุ้ยปากไปบนพื้นด้านหน้าใกล้ๆระพินกระเชิดวุฒิหย่อนกายลงกระเหรี่ยงทั้งสองที่ถูกเรียกให้เดินตามเข้ามาด้วยยืนเก้ๆกังๆชะเง้อมองดูอาการพูดเพ้อพึมพำแต่ตาหลับของเพื่อนก็ถูกระพินกระดิกนิ้วเป็นสัญญาณให้นั่งลงข้างๆด้วยคิดแงหน้าขึ้นไปบนเพดานอันปกคลุมไปด้วยกิ่งใบไผ่ซึ่งบัดนี้ฟ้าคะนองอยู่เป็นระยะและบ่นเบาๆว่าฝนทำท่าไม่ดีแฮะนี่ถ้ามันเทลงมาแล้วก็ยุ่งทีเดียวแหละไม่เป็นไรครับผมเตรียมรับสถานการณ์ไว้แล้วครับที่พักของเรานี่เป็นบริเวณตอนสูงมีลำห้วยลึกอยู่ทางด้านเหนือไม่ห่างออกไปนักพออาศัยเป็นที่ระบายน้ำได้ครับถึงยังไงที่นี่น้ำก็จะไม่ท่วมต่อให้ตกสักแค่ไหนอาจจะขรุขระมั่งนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับระพินแก้ความกังวลของคณะนายจ้างด้วยคำรับรองแล้วหันไปมองหัวหน้าคณะมีอะไรเหรอครับอเมริกันอาวุโสที่สุดในคณะนิ่งเงียบไปครู่ตาจับนิ่งไปยังลูกน้องสาวทั้งสองที่กำลังยุ่งอยู่กับคนเจ็บจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยก็พยักหน้าให้เข้ามานั่งล้อมวงพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคนเจ็บจะพ้นขีดอันตรายอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเบลเขาถามไปยังอิซาเบลให้ยินกันทั่วๆแม่ผมแดงผู้ขนานี้อยู่ในฐานะแพทย์ประจำคณะก้มหัวลงนิดหนึ่งข้าอาจารย์น้ำเกลือก็อาจไม่จำเป็นที่จะต้องให้อีกถ้าหากเขาสามารถกินอาหารเหลวได้ถ้าจะพิจารณาถึงการบาดเจ็บจากแผลก็ไม่มีอะไรจะต้องห่วงนะแต่คนเจ็บแสดงออกในด้านประสาทเสียเกี่ยวกับความหวาดกลัวขีดสุดเข้าใจว่ามาจากไอ้ช้างปีศาจโขลงนั้นยิ่งกว่ากระทิงที่ทำให้เขาเกือบตายซะอีกมันก็น่าเห็นใจเขาอยู่หรอกนะทั้งที่นอนเจ็บอยู่อย่างนี้ไอ้ช้างเวรโขลงนั้นก็ยังเข้ามาโจมตีซ้ำอีกขนาดคนดีๆยังแทบช็อกเลยคิดเปรยขึ้นพลางเบ้ปากแล้วนี่เราจะเคลื่อนย้ายจากที่นี่เมื่อไหร่ล่ะเนี่ยคราวนี้หัวหน้าคณะหันไปถามระพินก็ภายหลังอาหารเที่ยงพรุ่งนี้เป็นไงครับแล้วคนเจ็บกับเพื่อนเขาอีกสองคนนั่นล่ะจะยังไงดีตามความตั้งใจเดิมของพวกเขาน่ะเขาจะลงไปยังหมู่บ้านซับบอนไม่ใช่เหรอผมว่าถ้าเขาแยกจากพวกเราในระยะนี้น่ะมันจะยังไงอยู่นะคุณระยะทางจากที่นี่ไปซับบอนมันไกลกว่าที่จะย้อนกลับไปตะเคียนทองไม่ใช่เหรอคุณลองถามก็ดูให้แน่สิพวกเขาตัดสินใจยังไงระพินลูบคางคิดมองไปยังคนเจ็บแล้วเหลือไปยังสีหน้าซื่อๆของสองกะเหรี่ยงที่นั่งอยู่ข้างๆครู่หนึ่งก็ส่งภาษาอะไรอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะหันมาทางดร.สแตนลีย์
สองคนนี่บอกว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วล่ะครับเพราะมันเสี่ยงมากในการที่จะแยกจากเราบ่ายหน้าลงไปยังซับบอลในขณะที่มีเพื่อนซึ่งกำลังเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้เป็นตุ้มทวงอยู่ด้วยทั้งคนพวกเขากลัวไอ้งาดำกับขลุ่งของมันจนฝันหนีดีฝ่อไปหมดแล้วก็อยากจะขอติดตามพวกเราย้อนกลับไปหาพรรคพวกที่ตะเคียนทองมากกว่าโดยอูถากับพระโต้น่ะจะทำแคร่หามสะเอิงไปด้วยครับนั่นเป็นความคิดที่ถูกต้องที่สุดละผมเองก็อยากจะแนะนำเขาอย่างนั้นนะเพียงแต่อยากจะทราบความตั้งใจของเขาซะก่อนเท่านั้น

าทั้งสามคนจะไม่มีหลักประกันอะไรเลยหากแยกกับพวกเราไม่ว่าจะโดยยังพักอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะบ่ายหน้าลงซับบอนก็ตามจุดประสงค์เดิมทีของเขาก็คือจะลงไปตามตัวคุณนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ได้พบแล้วก็บอกข่าวกับคุณแล้วอีกอย่างนึงถ้าเขาย้อนกลับตะเคียนทองก็แปลว่าคนเจ็บยังคงมีโอกาสอยู่ในความดูแลของแพทย์ยืดระยะเวลาออกไปอีกเพราะเราก็กำลังจะไปที่นั่นอยู่แล้วคุณแนะนำเขาเหอะว่าให้กลับไปตะเคียนทองพร้อมกับเราดีกว่าหลังจากนั้นแล้วจะเอายังไงก็ค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันพรานใหญ่นิ่งไปอีกมองหน้านายจ้างอเมริกันเหมือนจะอ่านความรู้สึกจริงใจคิดดูเหมือนจะอ่านใจเขาออกสนับสนุนมาอีกคนนึงนี่คุณพินเราทุกคนหารือกันในเรื่องนี้แล้วแล้วก็มีความเห็นตรงกันหมดเราช่วยชีวิตพวกเขามาแล้วอย่าปล่อยให้เขาไปตายเพราะด่วนแยกจากเราไปซะก่อนเลยเราไม่รังเกียจที่จะให้เขาอาศัยขบวนพวกเราไปด้วยจนถึงหมู่บ้านเดิมของเขาระพินเปลี่ยนสายตาไปยังหมอเบลกับคริสผู้นั่งเคี้ยวหมากฝรั่งบดเอื้องฟังเงียบๆอยู่พอสบตาเบลก็บอกมาหน้าเฉยแต่แววตามีแววยิ้มล้อเลียนคุณบอกซะเลยนะว่าฉันไม่มีเวลาที่จะรักษาพยาบาลเขาเกินกว่า24ชั่วโมงหรอกคุณอย่ามามองด้วยสายตาสงสัยอย่างนั้นหน่อยเลยจอมมักคุเทศยิ้มให้นิดหนึ่งก้มศีรษะลงอย่างสุภาพครับไม่เป็นไรครับหมอเท่าที่แล้วมาก็ถือว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่งแล้วผมแน่ใจครับว่าเสื่องปลอดภัยแน่นอนภายหลัง24ชั่วโมงไปแล้วเพราะโดยธรรมชาติแล้วพวกนี้ก็มีความทรหดเหนือกว่าคนในเมืองมากนักรับรองครับว่าเขาจะไม่เป็นภาระให้พวกเรามากเกินไปเป็นนั้นว่าทุกท่านต้องการจะให้ผมอนุญาตให้เขาทั้ง3คนเดินทางไปพร้อมกับเราเพื่อกลับไปยังตะเคียนทองนะครับถูกต้องบอกเขาเถอะว่าเราต้องการให้เขาไปที่นั่นด้วยเกือบลืมไปอย่าลืมสอบถามเขาด้วยนะว่าพอจะรู้เห็นหรือได้ข่าวเรื่องเครื่องบินตกบ้างไหมหัวหน้าคณะวกเข้าหาเรื่องงานสำคัญทันทีระพินพูดเบาๆกับสองกะเหรี่ยงในขณะที่ทุกคนพยายามเงี่ยหูฟังทั้งที่ก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยได้แต่มองมาเป็นตาเดียวและรอการถ่ายทอดอยู่ชั่วไม่นานนักจอมพรานก็หันมาบอกว่าครับสองคนนี่ดีใจมากครับที่จะได้เดินทางกลับไปยังตะเคียนทองพร้อมกับพวกเราส่วนเรื่อง B-52 ลำนั้นผมสอบถามแล้วกะเหรี่ยงที่ตะเคียนทองทุกคนไม่เคยระแคะระคายอะไรทั้งสิ้นครับก็แปลว่าเครื่องมันไม่ได้ตกอยู่ในละแวกนี้แน่ๆเขาถามผมเหมือนกันว่าแล้วพวกเราจะบ่ายหน้าไปไหนอ่ะแล้วคุณบอกเขาว่าไงคิดถามโผล่มาเร็วๆผมเห็นว่าเมื่อพวกเขาไม่รู้ข่าวตกของ B-52 ลำนั้นก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องไปบอกความจริงก็เพียงแค่บอกเขาว่าผมรับจ้างพวกท่านสำรวจป่าหาสมุนไพรไปเรื่อยๆเขาก็ไม่ได้สนใจหรือแสดงอาการอยากรู้อะไรมากไปกว่านั้นดีมากดีมากคิดและสแตนลีย์พึมพำออกมาอย่างพอใจแล้วหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ก็ชี้มือไปยัง M16 แบบพลร่ม2กระบอกที่งัดออกมาจากขีพอและขณะนี้ก็วางอยู่ใกล้ๆตัวอ่ะปืน2กระบอกนี่ผมเอาออกมาเตรียมพร้อมไว้แล้วตามข้อแนะนำของคุณอีทีนี้มันก็มาถึงปัญหาในข้อที่ว่าเราจะมอบให้ใครถือในระหว่างเดินทางช่วงที่จัดว่าอันตรายที่สุดนี่เชิดวุฒิเบือนหน้าไปซ่อนยิ้มแต่ระพินวางหน้าตายปกติดีที่สุดเหมือนจะไม่ได้สนใจใดๆทั้งสิ้นฝ่ายผมก็ทุกคนมีปืนครบมือกันแล้วทั้งนั้นนี่ครับแล้วคนของผมก็คงไม่สนใจกับปืนประเภทที่ใช้ในสงครามชนิดนี้หรอกพวกเขาเชื่อมั่นและชำนาญอยู่เฉพาะปืนล่าสัตว์ของเขาเท่านั้นผมคิดว่าฝ่ายคุณนั่นแหละครับควรจะถือไว้รู้ว่ายังไงล่ะครับสแตนลีย์มีสีหน้ายุ่งยากใจและสายหน้าปฏิเสธช้าๆคุณรพิน
ทางด้านผมนะหารือกันแล้วนะในเรื่องนี้ไม่มีใครอาสาสมัครที่จะถือปืนสองกระบอกพร้อมกันสักคนเดียวสำหรับคริสกับเบนไม่ต้องพูดถึงหรอกทั้งสองคนนะปฏิเสธแต่แรกแล้วส่วนพวกผมอีก3คนมีตัวผมเองคิดแล้วก็เชิดบุตรก็ล้วนแต่มีไรเฟิลขนาดหนักติดมืออยู่แล้วถ้าขืนสะพายกระบอกนึงแล้วถือไว้อีกกระบอกนึงมันก็คงจะหาความคล่องตัวไม่ได้หรอกแล้วถ้าเกิดประจันบานกับไอ้ช้างโขลงนั้นขึ้นมาอีกแล้วจะเอายังไงล่ะครับจะมอบให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายผมหรือไงเขาแกล้งถามคุณมันจะเป็นภาระที่หนักเกินไปไหมล่ะสำหรับคนของคุณที่จะสะพายติดตัวไว้ในขณะที่มีปืนของตัวเองไว้อีกกระบอกนึงเราต้องการให้ฝ่ายคุณนะเป็นผู้สะพายปืนสองกระบอกนี่ไว้ตลอดเวลาการเดินทางเพื่อว่าถ้าเกิดจำเป็นขึ้นมาจริงๆพวกเราคนใดคนหนึ่งก็สามารถที่จะหยิบฉวยขึ้นมาใช้งานได้อย่างทันท่วงทีผมอยากให้คุณเป็นคนพิจารณาเอาเองนะว่าในบรรดาคนของคุณคนไหนมั่งที่จะรับภาระ M16 สองกระบอกนี้ไปในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะส่งให้เราได้ในทันทีที่เราต้องการระพินเอาลิ้นดุลกระพุ้งแก้มของใบหน้าที่ตอบเรียวกร้านเกรียมแล้วเอื้อมมือไปคว้ากระบอกหนึ่งขึ้นมาพิจารณาปลดแมกกาซีนแบบโค้ง30นัดที่เสียบพร้อมออกมาถือเดาะในมือปรากฏว่าตัวแมกกาซีนบรรจุเต็มเอียดสภาพของมันสมบูรณ์ไม่เอี่ยมไม่มีกลไกส่วนไหนบกพร่องเลยจากการตรวจด้วยสายตาอันชำนาญครับตกลงครับจะให้เป็นพระเป็นหน้าที่ของฝ่ายผมช่วยถือไปให้ก็ได้ครับแล้วเขาก็รับคำง่ายๆแล้วคุณแยกใครถือล่ะระพินคริสถามเบาๆตามองนิ่งอยู่ที่เขาอดีตนายตำรวจตระเวนชายแดนกระชากลูกเลื่อนขึ้นลำฟรีโดยปราศจากกระสุนยืดฐานที่หดสั้นออกมาสุดช่วงแล้วนั่งชันเข่าทดลองประทับเล็งเหนี่ยวไกฟรีดังแชะพวกลูกหาบทุกคนมีภาระหน้าที่จะต้องหาบของและมีปืนลูกซองของตัวเองสะพายอยู่คนละกระบอกแล้วถ้าจะให้พวกลูกหาบสะพายปืนนี่อีกก็จะเพิ่มภาระเกินไปพรานสี่คนของผมมาเดินกันตัวเปล่าไม่ได้แบกหามอะไรแต่ก็มีไรเฟิลประจำตัวติดมืออยู่เท่านั้นถ้าจะมอบให้ใครช่วยสะพายไปอีกสักคนละกระบอกก็คงไม่หนักหนาอะไรผมว่าจะให้จันกับบุญคำทำหน้าที่เป็นกันแบรเรอร์สะพายไอ้สองกระบอกนี่ไปให้พวกคุณเอาเป็นว่าถ้าจำเป็นขึ้นเมื่อใดก็วิ่งไปเอาที่สองคนนั่นได้เลยแล้วกันจันน่ะเป็นพรานคุ้มกันประจำตัวเบลอยู่แล้วส่วนบุญคำก็เปรียบเหมือนเด็กของคริสดีไหมครับหรือว่าพวกท่านจะเห็นว่าใครเหมาะสมในหน้าที่นี้ประโยคหลังเขาพูดเหมือนจะหยั่งเสียงมาในขณะที่หันกลับมามองหน้าหมอเบลกับคริสติน่าแม่มสาวทั้งคู่นิ่งไม่ออกความเห็นใดๆสแตนลีย์จึงพยักหน้าอ่ะก็บอกแล้วไงว่าสุดแต่คุณจะเห็นสมควรสำคัญว่ากำชับบุคคลที่จะมอบหน้าที่ให้ถือปืนสองกระบอกนี่ให้ระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยก็แล้วกันผมน่ะเป็นห่วงที่สุดก็คือการทำปืนลั่นโดยปัทวเหตุมันไม่ใช่นัดเดียวซะด้วยนะคุณดีไม่ดีละพรื่อจะมาตั้งชุดแล้วก็ยุ่งเชียวคุณต้องตรวจดูกลไกให้เรียบร้อยแล้วก็เตือนเขาไว้ว่าลักษณะไหนบ้างที่มันอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ผมต้องการให้ปืนเสียบแม็กพร้อมยังไม่ขึ้นลำเข้าห้ามไกไว้ตลอดเวลาและให้ระวังเรื่องการกระทบกระแทกอันจะทำให้แมกกาซีนบุบซึ่งจะทำให้ปืนขัดลำนั่นเท่ากับเป็นการกำชับทางอ้อมว่าไม่ต้องการจะให้ผู้ทำหน้าที่สะพายปืนเกี่ยวข้องกับการใช้งานในปืนทั้งสองกระบอกนี่เลยนอกจากให้นำไปเฉยๆเท่านั้นระพินยิ้มมุมปากแวบเดียวเท่านั้นก็วางหน้าราบเรียบปกติเหมือนเดิมครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับด็อกเตอร์คนของผมน่ะรอบคอบระมัดระวังเสมอเกี่ยวกับเรื่องปืนผาหน้าไม้รับรองได้ครับว่าเขาจะช่วยนำพาปืนทั้งสองกระบอกนี่ไปได้อย่างปลอดภัยที่สุดและเขาจะไม่สนใจกับมันเลยนอกจากจะถือว่ามันเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งเขาจะต้องรักษาไว้ให้พวกคุณ
อย่างดีที่สุดนะคิดโปรดส่งอีกกระบอกให้ผมสิผมจะได้นำไปมอบให้ทั้งสองคนนั่นดูแลรับผิดชอบจ้ะนายผมทรงลานบินขยับจะส่ง M16 อีกกระบอกหนึ่งให้ระพินอย่างพาซื่อแต่คริสเนียวไหลไว้นี่หล่อนท้วงพร้อมกระสายหน้าอย่างช้าๆยังก่อนคุณระพินปืนทั้งสองกระบอกนี่ระหว่างพักแรมน่ะควรจะเก็บไว้ที่เราก่อนและในการพักแรมทุกครั้งก็สั่งให้เขานำมาคืนให้กับเราด้วยจะมอบให้ถือไปก็เฉพาะแต่เวลาออกเดินทางเท่านั้นยังไม่ต้องเอาไปให้ตอนนี้หรอกเกะกะเปล่าๆประเดี๋ยวไปวางทิ้งไว้พวกลูกหาบไม่รู้อะไรเกิดมาหยิบดูเล่นมันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นง่ายๆครับยังไงก็ได้ครับสุดแต่จะสะดวกครับเขากล่าวเรียบๆแต่ในใจบอกกับตนเองว่าแม่ผมทองนี่ไหวพริบเล่เหลี่ยมไม่ใช่ย่อยเลยแต่มันจะยังผลประโยชน์อะไรขึ้นมาในเมื่อระหว่างออกเดินทางปืนทั้งสองกระบอกก็ต้องตกมาอยู่ในมือของเขาอยู่แล้วสิ่งที่เขาคิดไว้แต่แรกไม่ผิดไปเลยคริสติน่าไม่ใช่คนเปิดเผยตรงไปตรงมานักและพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายตนไว้อย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ทีเดียวระพินไม่สอบพิรุธของการรู้เท่าทันนั้นออกมาให้เห็นเหลือบแวบอย่างไม่ตั้งใจไปทางเชิดบุตรก็เห็นนายทหารหนุ่มขมวดคิ้วแต่ก็ไม่เอ่ยโต้แย้งใดๆเหมือนกันครานใหญ่เสียบแมกกาซีนของปืนกระบอกนั้นที่เขาถืออยู่ในมือเข้ามาเข้าที่ตามเดิมแล้วส่งไปให้คริสโดยดีหล่อนยังไม่รับมาในทันทีนั้นนี่ถ้าคุณจะรับผิดชอบเก็บรักษาไว้เองเราก็พร้อมที่จะมอบให้คุณไปเลยเอาไหมอ๋อไม่หรอกครับผมไม่ชอบเป็นภาระถือไว้กระบอกนึงและยังต้องสะพายไว้อีกกระบอกนึงเหมือนพวกคุณเหมือนกันเอาเป็นว่าเก็บไว้ที่พวกคุณก่อนแล้วกันเวลาจะออกเดินทางเมื่อไหร่ก็ค่อยส่งให้คนของผมช่วยสะพายไปให้ดีกว่าทางฝ่ายคุณมีไดนาไมต์ประเภทที่ใช้ระเบิดหินติดมาบ้างหรือเปล่าล่ะประโยคหลังเขาถามขึ้นอย่างรวมๆทั้ง4คนมองหน้ากันแล้วคิดก็เป็นคนตอบห้าวๆว่าก็มีติดมามั่งเหมือนกันแต่ไม่มากนะทำไมเหรอระพินระพินควักผ้าขนหนูออกมาเช็ดเหงื่อที่จับเป็นมันบนใบหน้าและคอเขาลุกขึ้นยืนเปล่าไม่มีอะไรหรอกผมก็เพียงแต่ถามดูเท่านั้นแหละเพราะบางทีอาจจะใช้ประโยชน์ได้บ้างในการเดินทางของเราเอาละครับวันนี้ขอให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของพวกเราก็แล้วกันเอาแรงกันไว้สำหรับพรุ่งนี้และถ้าไม่มีอะไรรีบด่วนผมจะมาร่วมกับพวกคุณอีกครั้งในเวลาอาหารค่ำครับระพินยกมือแตะปีกหมวกส่งให้แก่บุคคลเหล่านั้นแล้วก็เดินแยกจากกลุ่มไปโดยสะกิดสองกะเหรี่ยงที่นั่งอยู่ให้ลุกขึ้นตามไปด้วยปล่อยฝ่ายนายจ้างไว้ตามลำพังทุกคนในกลุ่มนั้นต้องการจะให้เขาใกล้ชิดร่วมสนทนาด้วยให้นานที่สุดแต่ก็พอจะรู้นิสัยมักคุเทศนำทางกันดีพอสมควรแล้วว่าไม่ชอบสูงสิงเกินความจำเป็นจึงไม่มีใครทักท้วงนอกจากมองตามหลังไปเท่านั้น

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

0: ้ายังคะนองอยู่เช่นนั้นแต่ฝนก็ยังไม่ตกเพียงแต่เริ่มมีพายุกระโชกมาเป็นระยะกิ่งใบไผ่ไหวตัวเสียดสีกันอยู่ครื่นครันแต่สภาพความทึบของป่าช่วยเป็นแหล่งผ่อนกำลังลมได้เป็นอย่างดีถ้าหากมันจะแปรมาเป็นพายุพวกลูกหาบทุกคนกำลังเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับฝนซึ่งจะกระหน่ำลงมาในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้แพนใหญ่กลับมาล้มกายลงนอนยังบริเวณสัมภาระของฝ่ายเขาพอศีรษะเอนแตะถุงข้าวสารที่อาศัยแทนหมอนตาพรานเฒ่าบุญคำก็เข้ามานั่งยองๆสีหน้าไม่สบายใจอยู่ข้างๆถามขึ้นเบาๆว่าน
1: ายกี่โมงแล้วล่ะ
0: รพินยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วหลุบหมวกลงมาปิดตาไว้ตอบสั้นๆว่าบ่ายสามกว่าแล้วก็ประสานมือวางไว้บนอกแสดงอาการอยากพักผ่อนแต่แล้วก็จุปากออกมาอย่างหงุดหงิดรำคาญใจเมื่อได้ยินเสียงสมุนเท่ามือขวาบนอ่อยๆมาอีกว่า
1: อีกตั้งนานกว่าจะค่ำฝนก็ดันจะเสือกตกลงมาซะอีก
0: นี่ตะคำหยุดพูดไรสักทีดิไปห่างๆไปจะของีบสักหน่อยดูแลรอบๆบริเวณให้ดีนะระหว่างฉันหลับคอยรับใช้พวกนายจ้างด้วยถ้าเขาต้องการอะไรก็อย่าลืมสั่งให้พวกนั้นเตรียมหาฟืนสำรองไว้สำหรับคืนนี้ด้วย
1: โธ่นายอย่านอนน่ะ
0: เอ๊ะตานี่เดี๋ยวก็ดีดผางหรอก
1: นายบุญคำน่ะใจคอไม่ค่อยดีนะมันสาสายังไงชบโกนนาย
0: แกงึมงำอยู่ในลำคอแล้วถอนใจเฮือกนั่งกอดเข่าอยู่ใกล้ๆพอเห็นเขานิ่งเฉยอยู่เช่นนั้นก็เอื้อมมือมาสะกิดเขาอีกระพินร้องฮิแล้วดีดขาออกไปแต่ตาเท่านกรู้ก็หลบออกพ้นรัศมีเขาตกปีกหมวกขึ้นจ้องอย่างฉุนฉุนบุญคำทำหน้าเรียเอามือลูบหัวตัวเองจะกวนใจไปถึงไหนนะตานี่บอกว่าฉันจะนอนจะนอนก็เดี๋ยวเหอะแล้วกันดิโว้ย
1: นายนายไม่รู้สึกเหมือนบุญคำมั่งเลยไง
0: รู้สึกอะไรพรานใหญ่ตะหวาดแวก
1: ก็ไอ้ผีตายซากพันปีตัวนั้นน่ะที่นาย
0: แต่พูดเหมือนกระซิบจอมพรานถอนใจเฮือกโคลงหัวอย่างอ่อนใจนี่อย่าไปคิดถึงมันอยู่เลยนะอะไรวะบอดแฮกไม่ได้มันก็ไอ้แค่ผีตายซากเหมือนท่อนไม้รุ่นเดียวเท่านั้นรู้งี้ไม่เรียกให้ไปดูก็จะดี
1: นายแต่ถ้ามันเป็นแค่ไม้ดุ่นเดียวมันก็ดีดิแต่ถ้าไอ้ไม้ดุ่นนั้นมันเดินขึ้นมาได้โดเดียเห็นดีจะไม่สนุกนะนายบุญคำว่าตัดไฟซะแต่ต้นลมหาทางป้องกันไว้ก่อนดีกว่าอย่ารอดูผลจนถึงพรุ่งนี้เช้าอย่างนายว่าเลยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างคือนี่บุญคำนอนไม่หลับอ่ะนี่ดูสิเห็นไหมขนลุกเกลียวเกลียวอยู่นี่ว่าแล้วแกก็ชี้ให้ดูที่แขนตัวเองพร้อมกับห่อไหลลงอย่างสุดจะรำคาญรพินก็ถามกระชากขึ้นมาแล้วจะเอาไงตาพรานเท่าคลานไปที่ถุงย่ามส่วนตัวของแกควักอะไรชนิดนึงขึ้นมาให้ดูมันคือกลุ่มของได้สายสินก้อนขนาดกำปั้นความเก่าคร่ำคร่าทำให้เนื้อได้สีขาวกลายเป็นสีหม่นคล้ำ นายบุญคำจะไปที่ซากของมันนะเอาสายสินนี่ไปล้อมซากมันไว้เสกคาถาสะกดกันไม่ให้มันขยับเขยื้อนไปไหนได้กำหนดอาณาบริเวณให้มันนั่งแงะแกะอยู่ตรงนั้นแหละจนกว่าสายสินจะเปื่อยขาดก็คงจะนานโขอยู่หรอกจนเราไปถึงไหนตอนไหนล่ะ
0: รพินเกาท้ายทอยกรากกรากแล้วหัวเราะในลำคอบุญคำคิดเหรอว่าถ้าไอ้ซากนั่นน่ะมันมีอิทธิฤทธิ์เคลื่อนไหวตัวเองได้ไอ้เวทมนต์คาถาของบุญคำกระสายศีลเส้นกระจิริตแค่นี้
1: จะมีอำนาจควบคุมมันไว้ได้ฮะก็ต้องลองกันดูละนายบุญคำกับสิทธิ์มีครูเหมือนกันน่ะแกร้องออกมาเบาๆอย่างเชื่อมั่นในตัวเองรพินพยักหน้าและโบกมือไล่ฮะงั้นก็ตามใจตามสบายไปเลยไปเลยจะไปเยี่ยมบางสุกุลอะไรให้กับมันก็เชิญถึงจะนอนอ่ะอ้าวนายต้องไปกับบุญคำด้วยดิช่วยกันสองคนดีกว่าคนเดียวนะนายนายก็เป็นคนดีมีวิชาเหมือนกันนะในเรื่องนี้ของดีๆประจำตัวนายก็มีอยู่มากเว้นแต่จะเก็บเงียบจะปล่อยให้ไอ้คำใช้เดียวมันจะถูกแล้วนายครับถ้าปอแทกก็ไม่ต้องไปแล้วก็อย่างที่สั่งไว้แล้วอย่าชักชวนใครเป็นเพื่อนนะเพราะฉันไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องนี้อยากไปก็ไปคนเดียวอย่ามาจุกจิกกวนใจอีกนะคราวนี้ไปจริงๆด้วย

เพื่อพรุ่งนี้ไปดูได้เสียงฝีเท้าของแกย่องกริบห่างออกไประพินไม่สนใจอะไรอีกสงบจิตหวังนอนพักเอาแรง

0: กำลังเคลิ้มจะหลับระพินก็ต้องสะดุ้งพรวดขึ้นมาทันทีด้วยอาการเขย่าปลุกอย่างแรงเมื่อลืมตาขึ้นเขาเห็นบุญคำนั่งตาเหลือกอยู่ข้างๆอ้าปากเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่ไม่มีเสียงนอกจากอาการหอบที่ออกแรงวิ่งมาสุดแรงเกิดหน้าของตาพรานเท่าหมอผีแม้จะดูดำเป็นเนียงตามปกติของผิวพรรณแกก็ตามแต่บัดนี้เขาเห็นชัดว่าปราศจากสีเลือดและดูคล้ำปากคอสั่นบุญคำเกิดอะไรขึ้น
1: นาย
0: ไอ้พีอีตายซากตัวนั้นอะเสียงกันหลุดออกมากระหืดกระหอบฟังแทบไม่เป็นภาษาทำไมเขาเขย่าตัวโดยแรงบุญคำจากท่านั่งยองๆกลายเป็นพับเพียบแปะลงไปกับพื้น
1: นายมันหายไปแล้วบุญคำจะเอาสายสินไปล้อมวงมันแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนายไม่รู้ว่ามันหายไปไหนมันไปก่อนที่บุญคำจะไปถึงตรงนั้นอีกนะนาย
0: จบคำพูดอย่างยากเย็นที่กว่าจะหลุดออกมาได้แต่ละคำบุญคำก็มีอาการเหมือนจะเป็นลมหนาวสั่นสะท้านทั้งกายยึดแขนเขาไว้แน่น

0: 28ความง่วงเหงาหาวนอนและอยากจะพักผ่อนในขณะนี้สลายวับไปราวกับปลิดทิ้งรู้สึกเย็นวาบตั้งแต่หนังศีรษะจนถึงปลายเท้าพรานใหญ่จ้องหน้าสมุนมือขวาของเขาเขม็งเพื่อจะสอบให้ได้ว่ามีความมดเท็จหรือหาเรื่องอะไรมาล้อเลียนเขาบ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่พบวี่แววใดๆทั้งสิ้นนอกจากตาขาวที่กรอกเลือกอยู่ไปมาดูแกอยากจะพูดอะไรกับเขามากกว่านั้นแต่พูดไม่ออกคางสั่นกระทบกันอยู่กึกกึกลักษณะของบุญคำเหมือนกับคนกำลังช็อกไม่มีพรานลูกน้องของเขาหรือว่าพวกลูกหาบคนไหนอยู่ใกล้ชิดในขณะนี้และคนเหล่านั้นก็นั่งคุยหรือนอนพักกันอยู่เป็นหย่อมๆไม่ได้หันมาสังเกตพบเห็นอาการของเท่าบุญคำที่เข้ามาเขย่าปลุกเขาห่างไกลออกไปยังบริเวณอันจัดไว้เป็นที่พักของนายจ้างอเมริกันทั้ง4คนและเชิดวุฒิคงนั่งสนทนาหารือกันเป็นปกติตามสบายไม่ได้มีอาการสนใจกระตุกกระตากใดๆขึ้นทั้งสิ้นฟ้าคงคะนองอยู่เหนือหลังคาป่าขึ้นไปละอองอันเย็นชื้นเริ่มจะโปรยผ่านกิ่งใบไผ่ลงมาบ้างแล้วระพินหันไปรอบๆบริเวณแล้วกลับมาจับจ้องเฉพาะใบหน้าอันยากที่จะบรรยายได้ของสมุนมือขวาอีกครั้งบุญคำแน่ใจนะว่าตาไม่ฝาดหรือไม่ฉะนั้นก็หลงไปดูผิดที่คนละแห่งกันเขาถามเสียงต่ำๆบุญคำทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ครางอ้อยโถนายระยะแค่นี้เองมีเหรอบุญคำจะไปดูมันผิดที่ผิดทางไปนายอยากจะรู้ว่าบุญคำตาฝาดหรือเปล่าก็มาไปดูด้วยกันจะได้รู้แจ้งเห็นจริงเดี๋ยวนี้แกฉุดแขนเขาจะรั้งให้ยืนแต่ระพินยังคงนั่งอยู่ในลักษณะเดิมดึงตัวบุญคำให้นั่งลงอีกครั้งเงียบๆอย่าเอะอะหรือทำอะไรให้ผิดสังเกตไปเขากระซิบเบาๆบุญคำยังหอบอยู่เช่นนั้นเพราะห่อแนบมาอย่างไม่คิดชีวิตไหนลองบอกให้ละเอียดสิบุญคำไปตรงซอกหินนั่นแล้วไม่เห็นมันนั่งอยู่เหมือนที่เราไปดูกันตอนแรกงั้นเหรอ
1: นายรอยที่นายเอามีดขีด

ยังอยู่เลยแต่ตัวมันหายไปแล้วบุญคำแทบจะไม่มีเสียงรีบคว้าย่ามหลังของตัวเองดึงเอาขวดพลาสติกบรรจุบรันดีที่เบลมอบไว้ให้ขึ้นมากรอกเสียอักใหญ่ทุกขุมขนเป็นเม็ดขึ้นชันไปหมดแล้วตรวจดูรอบๆหรือเปล่าว่ามันเคลื่อนย้ายไปโดยวิธีไหนเดินไปด้วยตัวมันเองหรือมีอะไรมาเอามันไปจากตรงนั้นนายพื้นมันแข็งแล้วก็แห้งมากนะฝนยังไม่ทันจะตกเลยไม่พบอะไรพอที่จะให้ตรวจได้ทั้งนั้นแหละพอโผล่เข้าไปในซอกหินนั่นบุญคำก็ใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะตรงนั้นตรงที่มันนั่งพิงหินอยู่นะไม่มีมันแล้วเหลือก็แต่รอยที่นายเอามีดกรีดไว้เท่านั้นบุญคำก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากนักล่ะพอรู้แน่ชัดว่ามันหายตัวไปก็ห่อแนบกลับมาหานายนี่แหละโอ้ยหัวใจจะวายบุญคำสังหรณ์แล้วไม่ผิดนะนายรับพินขยี้ปลายจมูกแรงๆตามีประกายเคร่งลงในบัตรนั้นระยะเวลาที่บุญคำผละจากเขาไปแล้วก็แล่นกลับมาเขย่าปลุกเดี๋ยวนี้มันห่างกันอย่างมากก็ไม่เกิน10นาทีเท่านั้นเรียกว่าหยกๆนี่เองแค่เดินไปแล้วก็วิ่งตาแหกกลับมาในเส้นทางไปกลับแค่300เมตรเขาคว้าไรเฟิลประจำตัวขึ้นมาบอกเบาๆว่าเอาละบุญคำหลบไปคอยฉันอยู่ตรงซุ้มข้างหน้านนก่อนนะยืนรออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะตามไปอย่าให้ทุกคนในปางพักนี่สงสัยนะว่าเราออกไปไหนกัน

บุญคำหลบไปคอยฉันอยู่ตรงซุ้มข้างหน้านนก่อนนะยืนรออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะตามไปอย่าให้ทุกคนในปางพักนี่สงสัยนะว่าเราออกไปไหนกันสมุนมือขวาของเขาย่องแฝงกายกำบังซุ้มไม้ลับตาจากทุกคนในแคมป์ทันทีแล้วออกเดินล่วงหน้าไปคอยเขาอยู่ตรงเส้นทางแยกของด่านพร้อมกับหันมาโบกมือเรียกยิกยิกระพินเหลือบมองไปรอบๆด้านอีกครั้งพอเห็นปลอดสายตาก็เร้นตัวพละออกจากบริเวณนั้นทันทีสาวเท้าตรงไปสมทบกับบุญคำที่กระสับกระส่ายคอยอยู่ก่อนแล้วไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่พยักหน้าเป็นความหมายแล้วทั้งสองก็ออกเดินตรงไปยังตำแหน่งที่เคยพบซากประหลาดนั้นโดยเร็วระพินเร่งฝีเท้าส่วนบุญคำวิ่งเยาๆตามหลังและชั่วไม่กี่อึดใจเท่านั้นทั้งสองก็มาถึงบริเวณลำห้วยแห้งด้านเหนือของปางพักอันมีซากช้างที่ถูกยิงล้มไปกองขวางลำห้วยอยู่ระพินหยุดชะงักนิดหนึ่งเมื่อมาถึงซากช้างที่เปรียบเหมือนสะพานทอดข้ามฝั่งลำห้วยนั้นสายตาเกรียมกร้าวของเขาทอดจับนิ่งไปยังหมู่โขดหินซึ่งมองเห็นอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่ไม่ไกลออกไปนักบุญคำพลอยหยุดลงด้วยบุยปากกระซิบกระซาบนั่นแหละตรงหมู่หินนั่นแหละนายจะว่าบุญคำเดินหลงผิดที่ไปได้ยังไงมันใกล้ปางพักแค่นี้เองมีน้ำซ้ำยังมีซากช้างเป็นที่หมายให้สังเกตได้ออกทนโทอย่างเงี้ยนายจอมพรานเหลือบตาพินิจป่าบริเวณรอบด้านอย่างระมัดระวังมันเงียบเงียบเหลือเกินปราศจากร่องรอยวี่แววอะไรทั้งสิ้นนอกจากกิ่งไม้ที่ไหวลู่ตามแรงโยนตัวอยู่ไปมาเสียงครื่นครันความมืดทะมึนของเมฆฝนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมัวมนไปหมดฟ้าแลบอยู่ปลั๊บปลั๊บสว่างวูบเป็นระยะระยะพร้อมกับคำรนอย่างน่ากลัวแต่ฝนก็ยังไม่โปรยลงมาอย่างจริงจังอะไรนักเพียงแต่เป็นละอองปลิวว่อนเหมือนม่านหมอกเขาควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูบอัดควันลึกชำเลืองมองหน้าบุญคำอีกครั้งเห็นแต่ตาขาวของแกกรอกอยู่ลอกแหลกไปเข้าไปดูกันให้หายสงสัยระพินกล่าวเสียงหนักๆแล้วตบไหล่ตาพรานเท่าตัวเองกระโดดเหยียบซากช้างที่ล้มพับคาลำห้วยสปริงตัวอีก 2-3 ก้าวก็พ้นมาถึงลำห้วยฝั่งตรงข้ามบุญคำทำปากหมุบหมิบเหมือนจะไล่คาถาอะไรของแกกระโดดตามมาติดๆมือนึงถือไรเฟิลแต่อีกมือนึงถืออีดาบกระชับมั่นฟันกิ่งไม้เล็กๆละไปเป็นทางท่ามกลางระลอกพายุที่พัดผ่านกายเย็นเฉียบตำแหน่งนั้นไม่ใช่ตำแหน่งที่ลี้ลับค้นหายากอะไรนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เคยมาพบไว้ก่อนแล้วจึงเพียงแค่เดินเลาะลัดไปตามหมู่โขดหินที่งอกอยู่สลับซับซ้อนอีกไม่กี่ก้าวสุภาพบุรุษไพรก็เข้ามาถึงบริเวณที่เขากำหนดหมายไว้แล้วก็ยืนนิ่งคอแข็งจ้องตำแหน่งซอกโขดหินอันมีลักษณะเหมือนคูหาเล็กที่เขาเห็นซากลึกลับนั่งแข็งทื่ออยู่ประดุจท่อนไม้หรือท่อนหินเมื่อไม่นานมานี้นะบุญคำไม่ได้มดเท็จซากของอดีตมนุษย์ในยุคโบราณกาลซึ่งสุดจะประมาณเวลาได้ถูกบัดนี้มันอันตรธานไปซะแล้วอย่างลึกลับระพินไพรวันรีตาลงกระดกปลายลิ้นออกมาเกลี่ยริมฝีปากนายตาของบุญคำฝาดไปหรือเปล่านายก็ช่วยดูอีกคนสิก็ตรงนี้ไม่ใช่เหรอนายที่เราเห็นมันนั่งแข็งทื่ออยู่อะเสียงแผ่วเครือของบุญคำดังอยู่ใกล้หูเขาจากด้านหลังอึดใจใหญ่ทีเดียวที่จอมพรานยืนจ้องโคนก้อนหินใหญ่บริเวณที่เขาเคยเห็นซากนั้นนั่งพิงอยู่มันไม่ผิดตำแหน่งไปอย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อย
รอยมีดของเขาที่ขีดตามแนวของร่างที่เคยนั่งอยู่ก็ยังปรากฏเป็นทางอยู่ทั้งบนผนังก้อนหินและบริเวณพื้นราบที่ส่วนขาทั้งสองของซากทอดเหยียดยาวออกไปเขากวาดตาไปรอบบริเวณนั้นชนิดไม่ยอมให้อะไรผ่านการสังเกตไปได้เลยแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรทั้งสิ้นหินทุกก้อนยังอยู่ในลักษณะปกติสภาพอย่างที่เคยเห็นพื้นที่เกลื่อนไปด้วยใบไม้ก็ปราศจากวี่แววพิรุธของพลังงานอันมีตัวตนใดๆที่จะแผ่วผ่านเข้ามาใกล้เพื่อแน่ใจที่สุดระพินถอยห่างจากตำแหน่งนั้นตรวจดูตามพุ่มพงและพื้นใกล้เคียงทั่วไปแล้วโบกมือเป็นสัญญาณให้บุคคลให้บุญคำออกตรวจไปอีกด้านหนึ่งจนกระทั่งเดินวนมาบรรจบกันที่เดิมสองพรานบ่าวนายได้แต่มองดูตากันแล้วกระพริบตาอยู่ปริบปริบบุญคำแบมือออกพลางสายหน้าอยู่ไปมาแทนความหมายว่าแกไม่พบเห็นรอยอะไรเลยส่วนระพินยักไหลถอดบุหรี่ออกจากปากพูดเรียบๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็น่าแปลกดีเหมือนกันมันหายไปจริงๆนั่นแหละไม่มีร่องรอยอะไรเลยพื้นบริเวณนี้แห้งแล้วก็แข็งเกินไปอย่างที่บุญคำว่าไว้จริงๆนี่นายถามจริงเหอะนายล้อบุญคำเล่นหรือเปล่าล้อยังไงก็ระหว่างที่บุญคำกลับไปถึงปางพักพร้อมกันนายแล้วพบหรือเปล่านายก็แอบย่องมาที่นี่คนเดียวมันลากเอาไอ้ซากผีพันปีเนี่ยไปแอบไว้อีกที่นึงเพื่อหลอกบุญคำหรือเปล่าพรานใหญ่หัวเราะบ้าฉันไม่มีอารมณ์ขันขนาดนั้นหรอกตะคำถ้าจะมีการทำพิเรนกันแบบนั้นก็น่าจะเป็นบุญคำอะไรที่ทำซะมากกว่าเพราะบุญคำมาที่นี่มาตะกี้นี้คนเดียวลากเอาไอ้ผีตายซากนั่นไปซ่อนซะแล้วก็แกล้งวิ่งหน้าตื่นมาบอกฉันโธ่นายบุญคำจะทำอย่างนั้นทำไมมันไม่ใช่เรื่องสนุกสักนิดนึงสาบานในตกกระทะทองแดงที่เอาบุญคำไม่ได้มาแตะต้องมันเลยพอย้อนกลับมาอีกครั้งว่าจะเอาสายสินมาล้อมวงมันมันก็หายไปซะก่อนแล้วนายก็อย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่เลยถ้ามันเข้าถ้ามันจะไม่เข้าการซะแล้วนะนายนะบุญคำร้องเสียงหลงตาเหลือกตาปริ้มท่าทางแกตกใจไม่ใช่เล่นไม่มีแววตลกขนองใดๆเหลืออยู่อีกระพินจ้องไปยังตำแหน่งที่ซากนั้นเคยนั่งพิงอยู่อีกครั้งแล้วเหลือบดูนาฬิกาข้อมือนี่บุญคำเรามาพบซากนี้ครั้งแรกเมื่อเวลาประมาณ 11:45 นขณะนี้ก็บ่าย3กับอีก50นาทีระยะมันห่างกันแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันหายไปในระหว่างระยะเวลา3ชั่วโมงนี่แหละแต่จะเป็นช่วงไหนของเวลา3ชั่วโมงน่ะยังไม่รู้นายดีไม่ดีมันลุกขึ้นเดินหนีอีตอนที่บุญคำคว้าได้สายสินมาก็ได้นะนายนะเพราะมันคงรู้ว่าถ้าเจอได้สายสินของบุญคำข้ามันก็ไม่ต้องไปไหนอีกแล้วนอกจากนั่งแง่แก่อยู่ตรงนี้แหละบุญคำร้องขึ้นหมุนตัวมองไปรอบๆด้วยอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวบุญคำเราจะยังลงความเห็นอะไรแน่ชัดไม่ได้ทั้งนั้นแหละจนกว่าเราจะได้หลักฐานมากกว่านี้ขณะนี้เรารู้กันแค่สองคนนะว่าไอ้ซากเวนนี่มีการเคลื่อนไหวได้แน่นอนแต่มันจะย้ายไปโดยวิธีไหนเป็นต้นว่าอะไรมาเอามันไปหรือมันจะลุกขึ้นมาเดินเองได้อย่างสมัยไอ้ผีดิบมันไรก็ยังสรุปความเห็นไม่ได้เพราะไม่มีร่องรอยอะไรให้ตรวจได้เลยถ้าฝนมันตกมาก่อนหน้านี้ก็จะช่วยเราได้มากทีเดียวเพราะอย่างน้อยๆเราก็จะได้ร่องรอยอะไรบ้างแน่ๆนายบุญคำขอถามนายอีกสักครั้งเหอะคราวนี้จะเอากันยังไงดีล่ะไหนจะไอ้ช้างงาดำที่คอยจ้องจะเล่นงานพวกเราอยู่ไหนจะไอ้ผีตายซากพันปีท่าทีลึกลับตัวนี้โอ้บุญคำว่าอาถรรพ์ป่ามันร้องของนายอีกแล้วนา
จอมพรานหัวเราะเบาๆในลำคออัดควันจากก้นบุหรี่จนแดงวาบเอาครับบุญคำถ้ามันอยากจะลองของก็คงได้ลองแน่บุญคำก็ผ่านอะไรต่ออะไรร่วมกับฉันมาสักนักต่อนักใกล้เรื่องแค่นี้ขี้ผงถ้าจะเปรียบเทียบกับที่เราเคยเผชิญกันมาแล้วในครั้งนั้นนี่ยังไงประโยคหลังเขาถามยิ้มยิ้มเอื้อมมือไปตบไหล่แต่พรานเท่าจ้องตาเจ้านายแล้วก็บังเกิดความอบอุ่นเชื่อมั่นขึ้นในทันทีแต่ไหนแต่ไรมาแล้วในทุกสถานการณ์ทุกสภาวะถ้าแกยืนเคียงคู่อยู่กับระพินไพรวันบุญคำไม่เคยหวั่นต่ออะไรทั้งสิ้นเอากับมันนายไม่ว่ามันจะเป็นอะไรไม่ว่ามันจะมาไม้ไหนจริงจริงอย่างนายว่าเราผ่านเทือกพระศิวะมาแล้วแค่นี้นะมันเรื่องเล็กกระจิ๋วหลิวแต่ให้ตายเถอะเห็นอะไรอะไรมันก็พิลึกอย่างนี้ละอดคิดถึงไอ้แง่ทรายไม่ได้นะนายถ้ามันอยู่กับนายด้วยเหมือนในครั้งนั้นแล้วก็นายจะเบาแรงอีกแยะเดินป่าเจอเรื่องร้ายๆเข้าคราวใดอดคิดถึงมันไม่ได้สักทีละนายประโยคหลังแกพูดเหมือนจะบ่นกับตัวเองคำพูดของบุญคำทำให้พรานใหญ่นั่งซึมไปอย่าว่าแต่บุญคำเลยเขาเองในส่วนลึกของจิตใต้สำนึกก็ยังระลึกถึงเจ้าพรานหนุ่มพเนจรผู้มีเบื้องหลังความเป็นมาอันซับซ้อนนั้นอยู่ทุกขณะและไม่อาจลืมได้ตราบชั่วชีวิตนี้บุญคำไม่มีแง่ทรายในโลกนี้อีกแล้วล่ะสำหรับเราเขารำพึงแล้วหันมายิ้มซึมๆกับสมุนมือขวาแต่ถึงยังไงฉันก็ยังมีบุญคำมีจันเกิดแล้วก็เสยอยู่อีกถึง4คนน่ะเงยมองดูท้องฟ้าอันมืดหนักซึ่งฝนเริ่มจะหนาเม็ดขึ้นโปรยปลายลอดใบไม้ลงมากระทบผิวกายอย่างแรงจนรู้สึกเจ็บเอฝนนี่ถ้าจะซัดหนักแล้วกลับกันเถอะบุญคำวันนี้เรายังทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นกลับก็กลับนายสมุนมือขวาของเขาออกเดินหน้าไปก่อนโดยเร็วเสียงระพินย้ำเตือนมาอีกว่านี่อย่างที่ฉันสั่งไว้แล้วนะไม่ต้องแพร่งพรายให้ใครรู้อีกทั้งสิ้นมันจะมากเรื่องโดยเจ้าเหตุอะไรมันเกิดขึ้นทำนองไหนก็รู้เองแหละ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสคบลงพื้นที่ตรวจสอบราคาชุดสังฆพันธ์และชุดไทยธรรมป้องกันไม่ให้ผู้ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงก่อนวันวิสาขบูชานางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงก่อนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2569เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงเทศกาลวันสำคัญทางศาสนาและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปิดป้ายแสดงราคาการแสดงรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมรวมทั้งค่าภาชนะบรรจุให้ชัดเจนที่ร้านสังฆทานในพื้นที่อำเภอสันทรายร้านสังฆทานย่านถนนราชวงศ์และร้านสังฆทานบริเวณถนนเชียงใหม่ลำพูนซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าพร้อมทั้งแสดงรายการสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมรวมทั้งค่าภาชนะบรรจุชัดเจนทั้งนี้ภาวะราคาจำหน่ายทรงตัวไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่ต้นทุนสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานมีการปรับราคาขึ้นจากภาวะค่าขนส่งและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเทียนไขภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อชุดสังฆทานที่มีขนาดเล็กลงหรือเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปจัดชุดสังฆทานเองและมีผู้บริโภคบางส่วนที่นิยมไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้เพื่อความสะดวกทำให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายต้องปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือเข้ารับบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1569กรมการค้าภายในหรือหมายเลขโทรศัพท์053112659ถึง660สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จะมีการตรวจสอบให้ความเป็นธรรมและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวหาดนราทัศน์ช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮาช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณหาดนราทัศน์ในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮาระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ทั้งนี้หาดนราทัศน์เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลต่างๆโดยที่ผ่านมามักเกิดเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตจังหวัดจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเน้น3มาตรการหลักได้แก่มาตรการความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำโดยเทศบาลเมืองนราธิวาสประกาศห้ามลงเล่นน้ำทะเลโดยเด็ดขาดมาตรการรักษาความสะอาดรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะในจุดที่กำหนดและมาตรการจัดระเบียบการจราจรกำหนดเส้นทางเดินรถแบบทางเดียวเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางจังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการและกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การท่องเที่ยวช่วงเทศกาลเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเรียบร้อย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตนบุตรยับ
9: วิเชียรมาศฉันเอาขนมมาฝากนี่ขนมบ้าบินแล้วนี่ขนมหม้อแกง
10: ขอบใจนะแต่ทำไมถุงขนมจึงบุบอย่างนี้ล่ะ
9: ก็ฉันคาบมาจากบ้านแล้วพอมาถึงที่นี่ฉันกระโดดข้ามรั้วแต่ถุงมันไปติดกิ่งไม้ฉันก็เลยพลาดตกลงไปคลุกฝุ่น
10: มีหน้าล่ะถุงขนมจึงบุบอย่างนี
11: ้เรียกว่าบุบไม่ถูกหรอกถุงขนมเป็นถุงกระดาษต้องเรียกว่าถุงขนมยักษ
10: ์แล้วบุบใช้กับอะไรล่ะ
11: ก็ใช้กับกระป๋องหรือกล่องซึ่งมีลักษณะแข็งหน่อยสิจ๊ะถุงกระดาษยับแต่กล่องบุบ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

่รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามนะยุ่งแย่ทำไมพูดได้ละพูดได้พูดดีนะพูดได้ละพูดได้พูดดีพูดแบบนี้แล้วต้องการ

รักอย่าไปเชื่อเขานะที่รักอย่าไปเชื่อเขามือที่สามและยุ่งแย่ทำไม

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามงานความมั่นคงชายแดนใต้เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือช่วงฮารีรายอฮัตพร้อมดูแลอย่างเต็มที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าประจำเดือนพฤษภาคม2569เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่พร้อมมอบประกาศนียบัตรเชิดชูแก่หน่วยที่มีผลงานการปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุกดีเด่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการประชุมครั้งนี้มีนายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสอบต.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและพลเรือนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมแม่ทัพภาคที่4ได้มอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม2569ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42และกองพันทหารม้าที่31เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆทั้งด้านความมั่นคงการข่าวการรักษาความปลอดภัยรวมถึงความคืบหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้นำข้อสั่งการและแนวทางที่ได้รับไปปฏิบัติอย่างจริงจังโดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานตามกรอบของคณะทำงาน IWG เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานและสนับสนุนภารกิจในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ยังได้กำชับเรื่องการดูแลกำลังพลเนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลฮารีรายอฮัตโดยขอให้ทุกหน่วยดูแลการปฏิบัติศาสนกิจของกำลังพลมุสลิมอย่างเหมาะสมควบคู่กับการจัดกำลังพลทดแทนการควบคุมพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างด้านความมั่นคงตลอดจนให้ความสำคัญกับสวัสดิการและขวัญกำลังใจของกำลังพลทุกนายอย่างทั่วถึง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 02-2248-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: บุหรี่ทำไมต้องรีบเลิกเพราะในบุหรี่1 มวนเมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิดและมีมากกว่า60ชนิดที่เป็นสารก่อมะเร็งสารพิษในควันบุหรี่เช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนได้เท่าเวลาปกติเป็นสาเหตุของโรคหัวใจแอมโมเนียมีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อทำให้แสบตาแสบจมูกหลอดลมอักเสบไอและมีเสมหะมากฟอร์มาลดีไฮด์หรือฟอร์มาลีนอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ที่รุนแรงได้และยังมีสารกัมมันตรังสีซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอดรวมถึงนิโคตินเป็นสารที่ทำให้คนติดบุหรี่ซึ่งร้อยละ95ของนิโคตินจะจับอยู่ที่ปอดและบางส่วนถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดหดตัวเพิ่มไขมันในเส้นเลือดนอกจากนี้ในควันบุหรี่ยังมีสารพิษสารเคมีอีกมากมายที่จะทำร้ายคุณและคนรอบข้างเลิกบุหรี่เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักติดต่อคลินิกเลิกบุหรี่ใกล้บ้านคุณนะคะ

ลังงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัด

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดท

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าระวังการระบาดไข้เลือดออกพบมากที่สุดในวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่คาดแนวโน้มพบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่จากการเฝ้าระวังของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ไข้เลือดออกในปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10พฤษภาคม2569พบรายงานผู้ป่วย108รายคิดเป็นอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคน 6.004 ไม่มีผู้เสียชีวิตพื้นที่ที่พบการระบาดมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่อำเภอแม่วางดอยเต่าเมืองเชียงใหม่สันทรายและอำเภอเชียงดาวโดยพบมากที่สุดในกลุ่มวัยทำงานอายุ 20-39 ปีรองลงมาคือผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเด็กวัยเรียนที่อยู่บ้านในช่วงวันหยุดยาวมีโอกาสถูกยุงลายกัดในช่วงกลางวันได้จึงขอให้ทุกคนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณชุมชนรอบบ้านโดยเน้นมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือ1เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่มีบริเวณอับทึบให้ยุงลายเกาะพัก 2. เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้านเก็บเศษภาชนะที่ต้องการทิ้งไว้ในถุงดำให้มิดชิดปิดปากถุงและนำไปทิ้งลงถังขยะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงและ 3. เก็บน้ำภาชนะใส่น้ำอุปโภคบริโภคต้องปิดฝาให้มิดชิดล้างคว่ำภาชนะที่ไม่ใช้แล้วและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ขัดผนังและขอบภาชนะก่อนใช้บรรจุน้ำใส่ทรายกำจัดลูกน้ำหรือปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการทายากันยุงและนอนในมุ้งซึ่งสามารถป้องกันได้3โรคคือโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุหากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันเกินกว่า2วันร่วมกับอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารหน้าแดงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมไม่ควรซื้อยากินเองโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่ทำให้เกิดอาการภาวะเลือดออกง่ายหยุดยากรวมถึงภาวะตับวายเช่นยาแอสไพรินไอบูโพรเฟนและไดโคฟีแนกสำหรับร้านขายยาและคลินิกควรแนะนำผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือกลุ่มงานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่053-211-048-50ต่อ108คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนใส่สีใส่ไข่
9: จริงๆนะว่าเขียนมากเพราะทุกแมวจรจัดพุ่งมาหาฉันอย่างนั้นนะฉันก็หลบแวบแล้วก็ตีลังกากลับหลังแล้วก็โดดไปท่อมตัวมันเลยโอ้โหเจ้าแมวจรจัดนะกลัวหงอจะนอนหงายยอมแพ้เลยล่ะล็อกแอวแอวขอชีวิตนะโอ้โหฉันสงสารก็เลยให้เจ้าจรจัดสัญญาว่าจากนี้ต่อไปจะไม่ก่อเรื่องแถวนี้อีกหมอหน้านะรีบรับปากฉันก็เลยปล่อยไปเอาบุญ
10: โหก้าวเต็มแท้จริงๆเลย
11: ก้าวเต็มใส่สีเองทั้งนั้น
10: อ้าวแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงล่ะ
11: เรื่องจริงไม่น่าตื่นเต้นอย่างที่ก้าวเต็มใส่ไข่หลอกเพียงแต่เจ้าแมวจรจัดเห็นฉันกับก้าวเต็มก็เลยยอมแพ้หนีไปเพราะกลัวสู้ไม่ได้
9: ใส่สีกับใส่ไข่อะหมายความว่าอะไรหรอ
11: ก็แปลว่าเล่าเรื่องแบบโม้ให้น่าตื่นเต้นอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นะสิใส่สีและใส่ไข่เป็นสำนวนหมายถึงอาการพูดขยายความให้เกินความจริงอาจใช้ว่าใส่สีใส่ไข่ใส่สีสันหรือใส่สีใส่สันก็ได
7: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569มุ่งสร้างพลังชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้กำหนดประเด็นสำคัญในการสื่อสารเช่นรวมพลังไทยชุมชนปลอดภัยทุกภาคส่วนคือกลไกสำคัญร่วมเป็นหูเป็นตาปกป้องสังคมไทยจากยาเสพติดรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนตลอดจนการเฝ้าระวังภัยจากยาเสพติดในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะยาเสพติดออนไลน์และบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ที่ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมหลักณโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพโดยภายในงานจะมีพิธีเปิดงานอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดพิธีเผาทำลายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายการมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงกิจกรรมการประกวดการแข่งขันและการแสดงจากเยาวชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและปลุกกระแสสังคมไทยต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายน2569ทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนการจัดนิทรรศการให้ความรู้การรณรงค์สวมเสื้อสีขาวในวันที่26มิถุนายนเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาและการลงพื้นที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชาในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายขององค์กรต่างๆรวมถึงภาคการเกษตรจำเป็นต้องพัฒนาและปรับตัวให้ทันกระแสเพื่อก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ของการพัฒนาและปฏิรูปภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานทรัพยากรสำคัญในฐานะครัวโลกที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะองค์กรชี้นำการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์มีพันธกิจในการเสนอแนะนโยบายจัดทำแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรรวมทั้งจัดทำท่าทีร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศพร้อมทั้งจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำไปสู่สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนซึ่งบทบาทภารกิจดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยวิสัยทัศน์องค์กรชี้นำสู่การพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติภายในปี2565สนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อนนำขันเมาแล้วก็พากันไปเมื่อนอนขันมันสูอยากกอดก็ให้เฝ้านั่งลงบันไดนักเลงจะมาแก้ส่งออกพากันซับปากกองเอาเลย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังความร่วมมือระดับนานาชาติทลายเครือข่ายหนังเถื่อนข้ามชาติ MyIPTV4K ที่จังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจโทณัฐวุฒิป้อมเงินสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเป้าหมาย2จุดในพื้นที่ตำบลแม่เหี่ยและตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจับกุมนายอัครวัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีในข้อหาร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าจากกรณีการทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ภาพยนตร์ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านแพลตฟอร์มละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่โดยปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติหลังจากบก.ป.อ.ส.ได้เป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับองค์การตำรวจสากลที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ภายใต้โครงการ ISOP ซึ่งเป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาเพื่อกวาดล้างเว็บไซต์หนังออนไลน์ผิดกฎหมายอย่าง MyIPTV4K ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างในการบุกตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้สนธิกำลังร่วมกับตัวแทนจากบริษัท Warner Brothers และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดปฏิบัติการจู่โจมพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศมาเลเซียโดยในฝั่งประเทศไทยสามารถควบคุมตัวนายอัครวัฒน์ซึ่งยอมรับเป็นเจ้าของสถานที่พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางได้รวม51รายการอาทิโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ PC เอกสารทางบัญชีหลักฐานการจ่ายเงินแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งเอกสารการรับส่งอีเมลและสำเนาบัตรเครดิตทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติเชิงลึกของเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยถูกจับในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2561แต่ยังคงกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดหลักฐานทั้งหมดไว้เป็นของกลางและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งในเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษา
8: ตอนโป๊ะไฟโป๊ะดักปลาทะเล
9: เต่าแต้มลงมาจากโต๊ะเดี๋ยวนี้นะระวังจะทำโป๊ะแตกล่ะ
10: โป๊ะอะไรอ่ะไม่เห็นมีสักหน่อย
9: ก็โป๊ะไฟที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนั่นไง
10: เนี่ยหรอโป๊ะไม่เห็นเหมือนโป๊ะที่เขาเอาไว้ดักปลาในทะเลเลย
11: แหมทำเป็นเก่งของง่ายๆใกล้ตัวไม่รู้จักไปรู้จักของที่อยู่ไกลตัวที่ทะเลโน่น
10: สีสวาดช่วยบอกหน่อยสิไหนไหนโป๊ะไฟอยู่ไหน
9: ที่ครอบหลอดไฟนี่แหละเขาเอาไว้บังแสงไฟไม่ให้กระจายออกไป
10: โธ่เอ้ยเห็นอยู่ทุกวันไม่ยักก็รู้จัก
11: แล้วที่รู้ว่ารู้จักล่ะมันคืออะไร
10: ฉันรู้จักแต่โป๊ะดักปลาในทะเลเขาเอาเสาไม้มาปักปักเพื่อดักจับปลาที่ว่ายเข้าไป
11: โอ้ยอธิบายอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยโป๊ะดักปลามันมีรูปร่างหน้าตายังไง
12: โป๊ะดักปลาทำด้วยเสาไม้ปักเป็นวงมีประตูตรงกลางสองข้างทางเข้าใช้ไม้ปักเรียงกันออกไปเพื่อให้ปลาว่ายเข้ามาในโป๊ะโป๊ะไฟคือที่ครอบตะเกียงหรือหลอดไฟเพื่อบังลมหรือบังคับแสงไฟ
7: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รักภาษาไทย
14: องจะมาหรอกค่ะเอแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้ยินเสียงเลยล่ะดาเนียลขมวดคิ้วจะได้ยินยังไงคะก็ท่านสั่งให้จอดรอบนอกกำแพงวางโน่นกลัวว่าเสียงเครื่องยนต์จะทำให้เจ้านางตกใจตื่นคุณผู้หญิงอิซาเบลล่ายังบ่นแทบแย่ที่ต้องเดินออกไปขึ้นเครื่องเธอว่าไกลจะตายแต่ก็อยากไปเที่ยวมากกว่านั่งเหงาอยู่อย่างนี้ดาเนียลสะดุ้งเฮือกอ๋อเขาไปเที่ยวในเมืองด้วยกันต่างหากเหตุไฉนในแพทย์จึงว่าการีมไปทำธุระโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปติดต่อกับบิดาเลี้ยงของหล่อนที่อยู่ไกลถึงสหรัฐหล่อนนิ่งอั้นไปด้วยความร้าวรานใจถึงอย่างไรการิมก็แสดงให้ใครๆเห็นว่าเขาเอาอกเอาใจหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเป็นนักหนาจากนาทีนั้นดาเนียลก็สิ้นความปรารถนาที่จะพูดคุยกับซาไนเดหล่อนนอนตะแคงหันหน้าเข้าข้างฝาทำท่าเหมือนเหงาง่วงจนสาวใช้ตายใจปล่อยเงียบเสียงไปด้วยสักพักใหญ่ๆไม่ช้าซาไนเดก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องอันเงียบสงัดนั้นไปภายนอกด้วยฝีเท้าที่เบากริบเสียงประตูเปิดเบาๆทำให้ดาเนียลสะดุ้งผวาหันขวับมาทันทีหัวใจที่อ่อนล้าเต้นรัวด้วยความหวังเอี่ยมอ่องเขามาแล้วกลับมาแล้วอย่างเงียบเชียบเพราะกลัวว่าหล่อนจะตกใจตื่นเพราะเสียงเครื่องยนต์ก้องกระหน่ำของเฮลิคอปเตอร์ไงล่ะแต่ผู้ที่เดินเข้าประตูมากลับเป็นผู้ที่ดาเนียลไม่อยากพบอยากเห็นตลอดทั้งชั่วชีวิตนั้นเทียวไงจ๊ะหนูน้อยริมฝีปากเคลือบสีชมพูบางๆอย่างล้ำสมัยเผยยิ้มเย็นสบายขึ้นบ้างหรือยังหรือว่าจะยังคงอ้อยอิงถ่วงเวลาให้อะไรอะไรมันคาราคาซังเล่นอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกสักเท่าไหร่แน่ดาเนียลเม้มริมฝีปากหล่อนหลับตาลงเสียเพื่อไม่ให้เห็นสีหน้าเย้ยหยันแต่หูก็ยังได้ยินเสียงระคายโสดไม่รู้แล้วฟิลิปเขากลับไปถึงปารีสแล้วล่ะนี่ก็จะมาบอกให้รู้จะได้หายห่วงคราวนี้ดวงตาที่รีหลับกลับลืมขึ้นอย่างน้อย หล่อนก็อดไม่ได้ที่จะห่วงใยความปลอดภัยของชายหนุ่มผู้นั้นแหมพอเอ่ยถึงชื่อพี่ชายฉันเธอก็แจ่มใสขึ้นทันทีเชียวนะยังไม่จบประโยคเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นการริมก้าวเข้ามาในห้องอีกคนหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาได้ยินประโยคท้ายๆของอิซาเบลล่าอย่างชัดเจนสีหน้าของเขาจึงค่อยคลายจากความเครียดครึมใครแจ่มใสคุณหรือคนเจ็บเขาถามเสียงสุภาพในตาจับอยู่ที่ร่างซึ่งยังนอนนิ่งอยู่บนเตียงจะมีใครก็ภรรยาของคุณนสิการิมฉันกำลังเล่าให้เขาฟังว่าฟิลิปไปถึงปารีสเรียบร้อยแล้วเท่านั้นล่ะเขาก็ยิ้มเฉียวไม่งั้นทำหน้าบึ้งไม่พูดไม่จามันซะอย่างนั้นแหละสีหน้าที่แจ่มใสเมื่อครู่นี้บึ้งตึงไปทันทีที่ได้ยินชื่อบุรุษที่เขารังเกียจและเหยียดยามอย่างที่สุดอ๋อยังอุตส่าห์เป็นห่วงจนต้องถามหาเชียวเหรอเขาพูดลอยๆไม่เจาะจงว่าพูดกับผู้ใดดาเนียลก็หยิ่งเกินกว่าจะตอบว่าหล่อนไม่ใช่เป็นผู้เอ่ยปากถามแต่ว่าอิซาเบลล่าต่างหากที่เอ่ยนำขึ้นเมื่อพูดดังนั้นแล้วชีกหนุ่มก็ปรายตามองภรรยาเพียงแวบเดียวแล้วก็เอ่ยขึ้นโดยไม่มองหน้าหล่อนฉันส่งข่าวไปสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอนขอให้เขาติดต่อกับชีกฮัตสันและคุณแม่ของเธอแล้วนะดาเนียลคิดว่าอีกไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็คงจะรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนแน่อย่างน้อยฉันก็อยากจะบอกท่านว่าเธอไม่สบายเพื่อท่านคิดจะมาเยี่ยมเราก็จะได้ส่งเครื่องบินเจ็ตของเราไปรับมาทันทีดาเนียลมองหน้าเขาความขุ่นมัวใจลดน้อยลงเมื่อได้ยินการกล่าวขวัญถึงบิดาเลี้ยงและมารดาแล้วท่านจะมาเหรอคะการริมอับดุลลายักไหล่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อาจจะมาถ้ารู้ว่าเธอเจ็บป่วยไปเขานิ่งไปสักวินาทีแล้วจึงพูดต่อไปว่าหรือเธอต้องการยังไงหญิงสาวอ้ำอึ้งไปบ้างฉันก็ตอบไม่ถูกค่ะถ้าท่านยังมีธุระสำคัญก็ไม่จำเป็นกระมังคะหล่อนพูดช้าๆสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจโอ๊ยพูดกันไปพูดกันมาไม่เห็นเข้าเรื่องเลยสักสองคนอิซาเบลล่าร้องขึ้นอย่างรำคาญที่จริงถ้ามาซะเร็วๆก็ดีจะได้รับเธอกลับบ้านไงล่ะดาเนียลตะกี้เห็นเธอบ่นอยากกลับบ้านเร็วๆไม่ใช่หรอหญิงสาวนิ่งงันไปด้วยความประหลาดใจนึกไม่ถึงว่าอิซาเบลล่าจะใช้วิธีนี้แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรออกมาการิมก็หมุนตัวกลับเดินปังๆออกไปจากห้องทันทีหญิงสาวชาวฝรั่งเศสหันมายิ้มเย็นอ่ะแล้วทีนี้จะตัดสินใจยังไงล่ะดาเนียลจะนอนถ่วงเวลาต่อไปอีกนานไหมฉันจะได้เริ่มต้นคิดมั่งว่าควรจะจัดการกับตัวเองยังไงรู้หรือเปล่าว่าการิมเขาก็อึดอัดใจแต่เขาเป็นสุภาพบุรุษที่จะให้เขาพูดจาตัดรอนตรงๆน่ะเขาคงทำไม่ได้หรอกอีกอย่างหนึ่งเขาก็เกรงใจลุงของเขาเกรงใจว่ายังไงหรอดาเนียลย้อนถามเอ้าก็เกรงใจถ้าจะต้องจัดการส่งตัวเธอกลับไปโดยไม่บอกกล่าวนะสินี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าเขาร้อนใจจนต้องหาทางสืบสอบว่าพ่อเลี้ยงกับแม่ของเธออยู่ที่ไหนแน่ดาเนียลฉันขอพูดตรงๆนะว่าเราสองคนรู้ดีว่าเธอแข็งแรงพอที่จะเดินทางไปซะจากที่นี่แต่เธอก็คงอ้อยอิงอยู่ไม่รู้แล้วนึกหรือว่าที่ทำอย่างเงี้ยจะทำให้การริมเขาเวทนาสงสารถ้อยคำเหล่านั้นประดุดน้ำแหลมทิ่มแทงหัวใจดาเนียลสิ้นปัญญาที่จะตอบโต้เมื่อความอัดอั้นตันใจเกิดขึ้นอิซาเบลล่านิ่งมองอาการอันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างสาสมใจหล่อนเป็นหญิงที่มีใจไร้เมตตาเฝ้าแต่คิดแค้นเมื่อแผนการที่คิดไว้ว่าเยี่ยมยอดนั้นล่มสลายการิมอับดุลลาเพิ่งจะยื่นคำขาดต่อหล่อนเมื่อบ่ายนี้เองว่าเขาต้องการให้หล่อนเดินทางกลับปารีสในวันพรุ่งนี้เขาพูดอย่างชัดเจนว่าดาเนียลกับเขาอาจจะอยากขาดกันแต่เขาก็จะยังไม่สมรสกับสตรีใดอื่นทั้งสิ้นเธอจะรออะไรต่อไปอีกล่ะอิซาเบลล่ารุกรานต่อไปอย่างไม่ย่อท้อหล่อนตั้งใจไว้ซะแล้วว่าเมื่อหล่อนไม่อาจได้หัวใจของการิมดาเนียลก็ต้องไม่ได้ด้วยหล่อนจะทำทุกอย่างให้สองคนนี้ผิดใจกันอย่างรุนแรงหรือจะรอให้เขาเอ่ยปากไล่ ฮะนี่หรอลูกสาวชิคฮัตซันช่างไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยตลอดคืนนั้นทั้งคืนดาเนียลนอนแซวอยู่ในเตียงโดยไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวสมองของหล่อนทำงานหนักแสนหนักจากคำพูดของอิซาเบลล่าถูกแล้วฉันเองที่เสแสร้งแกล้งถ่วงเวลาฉันช่างเป็นหญิงไร้ศักดิ์ศรียิ่งซะกว่าหล่อนด้วยซ้ำเห็นชัดๆว่าเขาไม่สนใจใยดีก็ยังเฝ้าแต่รอความหวังพออรุณรุ่งหญิงสาวก็ตัดสินใจได้ฉันจะไปจากที่นี่วันนี้แหละใครๆไม่ต้องมากล่าวหาว่าฉันเสแสร้งแกล้งทำเป็นเจ็บป่วยอีกต่อไปแต่ฉันจะไม่หนีเขาไปอย่างคลาดคล้าอย่างคราวที่แล้วอีกหรอกฉันจะพูดกับเขาตรงๆแล้วจะขอให้เขาจัดการส่งตัวฉันกลับลอนดอนโดยไม่จำเป็นต้องรอคุณพ่อคุณแม่อีกต่อไปเมื่อท่านกลับมาฉันจะเป็นผู้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังเองโดยจะไม่ให้เขาเดือดร้อนอะไรเลยฉันจะบอกว่าทุกอย่างเป็นความผิดของฉันเองฉันจะบอกว่าฉันรักคนอื่นใครก็ได้แม้แต่ฟิลิปซังแซเมื่อซาเนเดเข้ามาในห้องเพื่อทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดาเนียลดาเนียลจึงบอกหล่อนในทันทีที่จะปรนนิบัติเหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยซาเนเดวันนี้อากาศดีมากฉันขอลงไปกินอาหารเช้าที่สระน้ำพุได้ไหมดาเนียลพูดเรียบๆพลางก้มลงมองคาฟตานไหมเนื้อบางสีฟ้าจางๆเป็นเสื้อที่สวยงามประณีตมากก็จริงแต่มันก็ทำให้ใบหน้าของผู้สวมใส่เผือดซีดวงขอบตาสีคล้ำขยายกว้างบอกอย่างชัดเจนว่าหล่อนไม่ได้นอนหลับแม้แต่งีบเดียวตลอดคืนอันยาวนานดีเหมือนกันค่ะเจ้านางวันนี้เจ้านางดูซีดเซียวลงไปอีกนะคะบางทีถ้าได้ไปนั่งตากอากาศโปร่งๆรับประทานอาหารแยะๆอาจจะทำให้ดีขึ้นค่ะไม่ถึงชั่วโมงดาเนียลก็ลงมานั่งที่โต๊ะอาหารซึ่งซาเนเดย์สั่งให้ผู้รับใช้หลายคนช่วยกันจัดเป็นพิเศษที่ข้างสระน้ำพุอาหารที่จัดมาเพียบพร้อมในภาชนะเงินอันงดงามสูงค่ามองดูน่ารับประทานยิ่งนักแต่ดาเนียลก็แตะเพียงน้ำส้มสดผสมน้ำผึ้งเท่านั้นลันปฏิเสธแม้แต่ขนมปังปิ้งเพียงชิ้นเดียวซาเนเดจ้ะท่านชีคตื่นหรือยังฉันอยากจะคุยกับท่านสักหน่อยน่ะสาวนอยิ้มแป้นทันทีตื่นแล้วเจ้าค่ะซาเนเดเพิ่งจะพบท่านที่คอกม้าเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนที่เจ้านางจะลงมาด้วยซ้ำอ้าวแล้วท่านออกไปขี่ม้าเล่นกระมังดาเนียลร้องอย่างผิดหวังอุ๊ยเปล่าเลยค่ะท่านลงไปเยี่ยมนางม้านิลลาเท่านั้นคนเลี้ยงคงจะรายงานขึ้นไปว่ามันไม่สบายจมูกแห้งแล้วก็ไม่กินอาหารมา 2-3 วันแล้วท่านกำลังโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวนี้เองค่ะให้เฮลิคอปเตอร์พาสัตวแพทย์มาอย่างเร็วที่สุดดาเนียลฝืนยิ้มแม้ซาเนเดนี่รอบรู้สารพัดงั้นก็ไปเรียนท่านสิจ๊ะว่าขอเชิญมานี่หน่อยเมื่อท่านเสร็จธุระเรื่องโทรศัพท์นั่นแล้วไม่ถึง10นาทีหลังจากซาเนเดกลับเข้าไปในตำหนักดาเนียลก็เห็นสามีของหล่อนเดินตรงมาหาช้าๆเข้าแต่งตัวเรียบร้อยตามเคยสีหน้าดูเหน็ดเหนื่อยและขอบตาเป็นวงคล้ำไม่แพ้ของหล่อนสีหน้าท่าทางเช่นนั้นทำให้ดาเนียลเกิดความรู้สึกขมขื่นขึ้นมาทันทีซาเนเดบอกว่าเธอต้องการพบฉันเขาพูดเหมือนถามเชิญนั่งสิคะเราเห็นจะต้องมีเรื่องคุยกันสักหน่อยหญิงสาวบอกด้วยเสียงเย็นชาขณะนั้นหล่อนย้ายที่นั่งมาที่ม้าหินอ่อนขอบสระน้ำพุเป็นฝอยที่โปรยปลายลงมากระเซ็นซ่านมาถึงเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทำให้ดาเนียลรู้สึกเย็นช่ำจนไม่สนใจใยดีเลยว่ามันทำให้คาฟตานของหล่อนเปียกชื้นไปบ้างเรื่องอะไรการิมไม่ได้นั่งลงตามคำเชิญเขายังคงยืนระงานอยู่ตรงหน้าของหล่อนอย่างวางอำนาจดาเนียลเงยหน้าขึ้นมองเขาหล่อนพยายามบังคับหัวใจมิให้เต้นระทึกเมื่อตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าเรื่องการแต่งงานของเราค่ะการิมฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเลิกเล่นละครกันสักทีแล้วรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องผิดพลาดทั้งหมดจะเป็นด้วยแสงตะวันส่องย้อนหลังหรืออย่างไร ดาเนียลเห็นใบหน้าของชีกหนุ่มดำคล้ำผิดตาไปทันทีแต่เมื่อเขาพูดกับหล่อนนั้นเสียงของเขาก็ยังคงเรียบเฉยปราศจากอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเขาพยักหน้าช้าๆก็น่าจะได้พูดกันสักทีเขาพูดด้วยเสียงปราศจากความรู้สึกใดๆเมื่อคืนนี้ฉันก็นอนคิดทั้งคืนว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ฉันเคยหวังเขาสะดุดหยุดนิ่งไปเหมือนเกิดความสะเทือนใจล้ำลึกแต่แล้วก็ไม่ตอบประโยคนั้นกลับพูดต่อไปว่าช่างเถอะตกมาถึงบัดนี้อะไรมันก็ไม่สำคัญซะแล้วว่าถึงการหย่าร้างของเราเถอะเพื่ออนาคตของเธอฉันยินดีที่จะประกาศว่าการแต่งงานของเราเป็นโมฆะเสียเพียงแต่เธอจะต้องเข้าสาบานว่าเราไม่เคยล่วงละเมิดทางกายกันเท่านั้นเองฉันจะไม่คัดค้านถ้าเธอทำเช่นนั้นเมื่อรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่าเธอเองก็รังเกียจที่จะมีความสัมพันธ์กับฉันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ใช่ไหมถ้าทำได้เช่นนั้นบางทีพวกสกุลสั่งแซอันสูงส่งของฝรั่งเศสจะสิ้นความกินแหนงแคลงใจในตัวเธอกระมังดาเนียลเงยหน้าขึ้นมองผู้พูดด้วยดวงตาที่เบิกโพลงเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองหมอกสีขาวขุ่นบางเบากระมังที่ทำให้สายตาของหล่อนพร่าเลือนหล่อนมองเห็นหน้าเขาไม่ถนัดชัดเจนเลยอะไรกันนี่หล่อนร้องอึ่งโอนอยู่ในใจที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นสยดสยองการิมขอให้หล่อนทวนคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์โดยไม่สะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อยเขายุยงให้หล่อนกล่าวเท็จว่าหล่อนและเขาไม่เคยล่วงพฤติกรรมทางกามกันเลยความขมขื่นอย่างรุนแรงหลั่งมาท่วมท้นอยู่ในทรงอกทำให้หญิงสาวเกือบหายใจไม่ออกไปชั่วขณะหากทว่าความมานะพยายามอย่างที่สุดหล่อนก็ผุดลุกขึ้นยืนเมื่อหนึ่งจับพนักเก้าอี้ไว้เมื่อเอ่ยปากพูดออกมาดาเนียลก็แทบจำไม่ได้ว่านั่นคือเสียงของตัวเองดีมากเป็นวิธีที่ดีที่สุดละการิมไม่ใช่เพียงเพื่อตัวฉันเองแต่เพื่อคุณและผู้หญิงคนใหม่ของคุณด้วยผู้หญิงคนใหม่ของผมหมายความถึงใครกันไม่ทราบยังไม่ทันที่ดาเนียลจะตอบโต้เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินก็ดังก้องมาในจังหวะเร่งรีบแล้วเจ้าของฝีเท้าก็โผล่พ้นซุ้มไม้โปร่งออกมายืนเคียงข้างการิมทันทีดาเนียลปรายตามองแล้วหันมายิ้มใส่หน้าการิมอับดุลลาอย่างเย้ยหยันการิมคะเห็นจะไม่จำเป็นต้องตอบคำถามของคุณแล้วเชิญตามสบายเถอะค่ะฉันขอเข้าไปพักผ่อนข้างในคุณจัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละค่ะอ๊ะจะไปไหนล่ะเชิญนั่งเล่นต่อสิจ๊ะเจ้าหญิงฉันกับการิมต่างหากที่จะต้องลาไปก่อนหล่อนหันไปทางบุรุษคนเดียวในที่นั้นบอกเขาว่าหมอที่จะมาดูม้าของคุณมาถึงแล้วค่ะเฮลิคอปเตอร์จอดนอกกำแพงวางตามเคยเพราะนักบินเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเจ้านางของเขางั้นเหรอการิมพูดเหมือนละเมอถ้างั้นผมจะไปคุยกับหมอซะหน่อยอุ๊ยจะต้องคุยทำไมรอไปกันเถอะค่ะจะได้ไม่เสียเวลานักบินเขาอิซาเบลล่าขัดขึ้นทันทีชายหนุ่มทำท่ารีรอเขาหันมามองภรรยาเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่อิซาเบลล่าไม่ให้โอกาสหล่อนพูดกับดาเนียลโดยเร็วว่าขอโทษนะเจ้านางที่ต้องขอลาอย่างกระทันหันแบบนี้จะไปปารีสจ้ะแต่ไม่ช้าหล่อนมองสบตาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแน่วแน่ลดเสียงแผ่วต่ำเหมือนกระซิบไม่ช้าฉันจะกลับมาคอยดูการิมเดินลับไปจากสายตาเหม่อมองของดาเนียลเขาไปแล้วเขาพาผู้หญิงคนใหม่ของเขาไปพ้นจากภาระทั้งหลายทั้งปวงทิ้งหล่อนไว้ตามลำพังกับการตัดสินใจที่โหดร้ายไม่ต้องสงสัยเลยว่าป่านนี้เขาคงจะแจ้งข่าวดีแก่อิซาเบลล่าแล้วปารีสนครแห่งความหรูหราเขาคงจะพากันไปฉลองชัยชนะอย่างสุดหฤหรรษ์ละสิแล้วฉันล่ะฉันจะทำอะไรอนิจจาดาเนียลไม่นึกเลยว่าจะเกิดมาเป็นผู้หญิงโชคร้ายถึงป่านนี้เขาช่างรอบคอบสุขุมสนิกะไรส่งอิซาเบลล่าไปเสียไกลเพื่อให้พ้นจากมลทินมัวหมอง เมื่อเวลาผ่านไปหล่อนก็จะกลับมาอย่างที่ลั่นปากสัญญาไว้แต่จะกลับมาในฐานะเจ้าสาวที่งามหรูสมกับตำแหน่งเจ้านางคนใหม่อย่างเพียบพร้อมงดงามเจ้านางคะเจ้านางเสียงซานาเดนร้อนรนอยู่ใกล้ๆตายจริงทำไมยังนั่งอยู่ที่นี่อีกล่ะคะซานาเดคิดว่าท่านชีคพาขึ้นไปส่งที่ห้องแล้วซะอีกหญิงสาวหันมายิ้มเหนื่อยๆเปล่าจ้ะฉันนั่งเล่นอยู่ที่นี่ก็เพลินดีแล้วนี่เพลินอะไรกันคะแดดร้อนเปรี้ยงถึงปานนี้สายมากแล้วนะคะกลับเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะซานาเดจะเรียกมหาดเล็กนำเก้าอี้หามาให้ดีไหมคะจะได้ไม่ต้องเดินเดี๋ยวจะเพลียอีกเต็มตื้อในวาจาของสาวน้อยดาเนียลจับแขนซานาเดบีบไว้เบาๆไม่ต้องวุ่นวายหรอกจ้ะซานาเดแค่นี้ฉันเดินได้ไม่หนักหนาอะไรหรอกฉันต้องหัดทำตัวให้เป็นที่พึ่งของตนเองซะแต่เดี๋ยวนี้ล่ะต่อไปภายหน้าถ้าไม่มีซานาเดสักคนหนึ่งฉันมิทำอะไรให้ตัวเองไม่เป็นหรือแม่สาวน้อยหัวเราะระรื่นอุ๊ยพูดอะไรอย่างงั้นคะเจ้านางซานาเดจะไปไหนก็อยู่ปรนนิบัติเจ้านางกับท่านชีคนี่แหละค่ะไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ตำหนักไหนก็ตามไปด้วยได้ทุกแห่งก็ใครว่าซานาเดจะไปไหนดาเนียลพูดอย่างมีความหมายแต่มันเป็นความหมายที่หล่อนรู้สึกเพียงคนเดียวและมันก็สร้างความเจ็บปวดอันล้ำลึกให้แก่หล่อนด้วยในที่สุดดาเนียลก็กลับมานอนเหงาอยู่ที่ห้องอีกครั้งหนึ่งเวลาผ่านไปอย่างช้าๆทรมานเหมือนเวลาในนรกหลังอาหารกลางวันที่เกือบจะไม่ได้ลิ้มรสซานาเดก็เคี่ยวเข็นให้หล่อนนอนพักถ้างั้นซานาเดก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าเชิญไปพักซะเองเธอจ้าหรือจะไปเที่ยวเล่นสนุกสนานยังไงก็ได้ตามใจไว้ค่ำๆค่อยกลับมาก็แล้วกันดาเนียลบอกเมื่อคิดอะไรออกมาได้จริงเหรอคะเจ้านางสาวใช้คนงามมองหน้าเจ้านางของหล่อนอย่างไม่แน่ใจเจ้านางสัญญานะคะว่าจะนอนหลับไม่งั้นซานาเดจะนั่งเฝ้าอยู่ที่นี่แหละสัญญาสิดาเนียลพยายามทำหน้าขึงขังในใจก็อดวาบหวามไม่ได้ไมตรีจิตที่ซานาเดมอบให้นั้นมีค่ายิ่งนักเกิดความเสียดายและเสียใจที่ต้องจากหญิงสาวอาหรับผู้มีน้ำใจงามนี้ไปซานาเดเอ๋ยพรุ่งนี้ฉันก็จะไปแล้วล่ะเขาไม่อยู่จ้ะเขาพาผู้หญิงของเขาไปไกลถึงปารีสฉันก็จะนั่งไปมั่งแต่จะไปลอนดอนการนั้นย่อมไม่ยากเย็นอะไรเลยดาเนียลรู้ว่าในวันรุ่งขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งจะมารับสัตวแพทย์กลับหล่อนจะไปกับเขาไม่ยากที่จะอ้างว่าเป็นคำสั่งของชีคหรือแม้แต่เพียงคำสั่งของหล่อนก็คงจะไม่มีใครกล้าขัดขวางนอกจากกรมวังและซานาเดสองคนนี้เท่านั้นจะพิจารณาว่าชีคไม่มีวันที่จะสั่งเช่นนั้นเป็นอันขาดในเมื่อดาเนียลยังอยู่ในอาการเจ็บไข้ที่นายแพทย์ต้องมาเฝ้าตรวจอาการอยู่ทุกวันไม่รู้ล่ะหล่อนบอกกับตัวเองอย่างเด็กดื้อเกเรเราไว้พรุ่งนี้ก็หาทางออกใหม่ไม่มีใครมาขัดขวางคนอย่างฉันได้หรอกดังนั้นในทันทีที่ซานาเดออกไปนอกห้องดาเนียลก็ลุกขึ้นจากเตียงอย่างพลุนพลันหล่อนเริ่มต้นรวบรวมข้าวของกระจุกกระจิกส่วนตัวใส่กระเป๋าเครื่องสำอางใบเขื่องที่ยังใหม่เอี่ยมซึ่งหล่อนมองหามาได้จากในตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดเดิมที่สวมใส่มานั้นได้รับการซักรีดสะอาดเรียบร้อยนานแล้วไม่นึกเลยว่าจะต้องนำมาใช้อีกดาเนียลแตะต้องเสื้อผ้าชุดนั้นอย่างเบามือหล่อนหมายใจว่าจะไม่เอาเสื้อผ้าที่ถือว่าเป็นสมบัติของการิมอับดุลลาไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ต้องการฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจากคนใจร้ายฉันจะไปแต่ตัวอยู่ทางนี้เขาอยากจัดการยังไงก็เชิญตามสบายเถิดฉันจะกลับไปอยู่ที่บ้านบางทีเขาอาจจะต้องการลายมือชื่อของฉันในเอกสารสำคัญสำหรับการหย่าร้างกระมังไม่เป็นไรเซ็นชื่อแกร็กเดียวไม่ใช่เรื่องยากอะไรสำหรับคนอย่างดาเนียลหรอกคอยดูก็แล้วกันเจ้านางนอนหลับสบายไหมคะซานาเดโผล่หน้าแจ่มใสของหล่อนเข้ามาในห้องอีกครั้งเมื่อบ่ายคล้อยพร้อมด้วยข้าหลวงน้อยๆ อีก2คน ที่พากันยกถาดอาหารว่างเข้ามาในห้องแล้วจัดโต๊ะที่ริมหน้าต่างอย่างคล่องแคล่วดาเนียลเดินไปนั่งที่เก้าอี้ด้วยใบหน้าเรียบเฉยการตัดสินใจแน่วแน่ทำให้ใจของหล่อนสงบนิ่งสายตาที่มือมองไปเบื้องล่างนั้นแทบจะไม่บอกถึงความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นดื่มน้ำผลไม้นี่หน่อยสิคะเจ้านางซาเนเดเชิญชวนให้มองน้ำผลไม้สีชมพูอมทองที่บรรจุมาในถ้วยแก้วเจรไนใบงามองุ่นสดคั้นผสมกับน้ำเชอรี่รสอร่อยเป็นเลิศเชียวค่ะดื่มแล้วจะเรียกเป็นแก้วที่สองแน่นอนเลยดาเนียลฝืนยิ้มอยากจะปฏิเสธแต่ก็ไม่อาจทำลายหัวใจที่เต็มไปด้วยความสัตย์ซื่อนั้นซะได้จึงยกแก้วขึ้นมาจิบแล้วกล่าวชมเชยเอาใจนางข้าหลวงคนดีอร่อยมากจริงๆจ้ะซาเนเดขอบอกว่าฉันขอบใจเธอเหลือเกินที่ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่เรารู้จักกันฉันไม่อาจกล่าวคำอำลาได้อย่างที่ใจนึกดาเนียลก็เมินไปสักทางหนึ่งพลางยกมือขึ้นกรีดน้ำตาเอือนองอยู่หน่วยตาแต่ซาเนเดมิได้ผิดสังเกตด้วยหล่อนกำลังสารวนอยู่กับการตักแบ่งอาหารว่างมากมายหลายอย่างใส่ลงในจานเล็กอีกไม่ช้าก็จะค่ำแล้วดาเนียลยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เก้าอี้ริมหน้าต่างตามเดิมนางข้าหลวงทุกคนออกไปจากห้องของหล่อนตามคำสั่งซาเนเดอิดเอื้อนอยู่นานกว่าใครหล่อนกระเงากระงอดเมื่อนายสาวปฏิเสธไม่ยอมรับประทานอาหารมื้อค่ำแม้จะดีล่ะค่ะเจ้านางหล่อนว่าถ้าท่านชีกทราบว่าเป็นแบบนี้ซาเนเดคงจะถูกตำหนิซะแย่เลยล่ะดาเนียลร้าวใจเมื่อได้ยินคำเอ่ยขานผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังศิลาข่าวนี้ยิ่งใจหายหนักขึ้นเมื่อปลายตาไปเบื้องล่างและพบกับความสงัดเงียบอันวังเวงหล่อนแลสูงไปยังหน้าต่างกระจกสีที่เป็นช่องเล็กช่องน้อยในกรอบไม้ที่ห้องบนขอคอยไม่มีแสงไฟส่องให้เห็นประกายสีอันงดงามเช่นที่เคยหล่อนก็ถอนใจยาวอย่างทุกข์ระทมซาเนเดถ้างั้นก็ไปสั่งอาหารอ่อนๆมาสิฉันจะรับประทานตามใจเธอแล้วก็จะเข้านอนละหล่อนพูดเรียบๆ เพื่อเอาใจแม่สาวน้อยความเอาใจใส่ใยดีของเหล่าบริวารแห่งวังศิลาขาวนั้นช่างเต็มไปด้วยไมตรีจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องสนีกระไรนอกจากซาเนเดแล้วคนอื่นๆก็ยังเข้ามาเยี่ยมเยียนถามข่าวดาเนียลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนายแพทย์ประกาศว่าคนไข้ของเขาพ้นจากอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บของไข้ทะเลทรายโดยสิ้นเชิงหล่อนไม่จำเป็นต้องรับประทานยาหรือรับการรักษาใดๆนอกจากการบำรุงร่างกายด้วยอาหารและการพักผ่อนคนปรุงอาหารซึ่งเป็นชายวัยกลางคนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมในการปรุงอาหารพื้นเมืองและอาหารแบบฝรั่งเศสพยายามอย่างยิ่งที่จะพลิกแพลงปรุงอาหารให้ดาเนียลเป็นพิเศษอย่างไม่รู้เบื่อหน่ายการขาดแคลนอาหารสดอาหารแห้งนั้นไม่เคยปรากฏไม่ว่าเขาจะเสนอแนะสิ่งใดพนักงานรับใช้ก็จะโทรศัพท์เข้าไปในเมืองเพื่อสั่งของเหล่านั้นให้เครื่องเฮลิคอปเตอร์นำมาส่งเป็นประจำในค่ำนี้ก็เช่นกันราวกับว่าคนครัวจะเลี้ยงส่งโดยความไม่ประจักษ์แจ้งถึงการตัดสินใจของหญิงสาวเขาจัดอาหารแบบอาหรับกับฝรั่งเศสมาในถาดเดียวกันกำชับให้ซาเนเดจัดโต๊ะสวยงามเป็นพิเศษจนดาเนียลอดออกปากด้วยความประหลาดใจซะไม่ได้โอ้โหจัดโต๊ะซะสวยหรูเชียวโอกาสพิเศษอะไรหรอจ้าซาเนเดผู้ถูกถามและเด็กสาวอีกสองคนผู้ช่วยของหล่อนพากันยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เป็นมื้อสุดท้ายที่เจ้านางจะได้รับประทานอาหารในห้องนะสิคะสาวน้อยคนหนึ่งตอบแทนพลางจัดกุหลาบแรกแย้มสีชมพูสดลงในชามแก้วหล่อนไม่ทันเห็นว่าผู้ได้รับคำตอบมีสีหน้าที่ขาวเผือดไปทันทีด้วยความสะเทือนใจมื้อสุดท้ายทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะซาเนเดหันมาหัวเราะโซฟีพูดจาเหลวไหลไม่ได้เรื่องทำให้เจ้านางพิศวงสงสัยไปกันใหญ่เข้าหมายความว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เจ้านางก็จะลงไปใช้ห้องอาหารชั้นล่างได้แล้วไงคะคุณหมอบอกว่าเจ้านางหายเป็นปกติไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องนอนให้เบื่อหน่ายอีกต่อไปเท่านั้นเองดาเนียลมีสีหน้าแช่มชื่นขึ้น แต่ในทันทีก็ได้คิดถึงการตัดสินใจของตัวเองใบหน้าแช่มชื่นนั้นก็กลับจืดชืดไปอีกหล่อนนึกคำนึงถึงเหตุบังเอิญที่ไม่น่าเชื่อพลางพาตัวมานั่งที่โต๊ะอาหารอย่างใจลอยมื้อสุดท้ายจริงสิเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่วังศิลาขาวอย่างจริงแท้แน่นอนน่าเสียดายที่หล่อนต้องนั่งรับประทานแต่เพียงเดียวดายอย่างน้อยน่าจะเป็นการเลี้ยงส่งที่แจ่มใสสักหน่อยการเรมคงจะไม่ฝืนใจที่จะต้องทำสีหน้ายินดีเพราะเขาจะต้องมีใจปลื้มปิติยินดีที่ชัยชนะมาถึงมือเร็วกว่าที่คิดถ้าเขาอยู่ดาเนียลนิ่งคิดในใจฉันจะไปเชิญเขามาร่วมอาหารน่ารักนี้แน่นอนเราจะไม่มีการเสแสร้งหรือตระแหน่แง่งอนกันต่อไปอีกในเมื่อเราต่างคนต่างก็รู้แล้วว่าเรื่องมันจะต้องลงเอ่ยเช่นนี้เราน่าจะจากกันอย่างมิตรมิใช่หรือแต่เขาไม่อยู่รับการอำลาอาลัยจากหล่อนหากทว่ากำลังเดินทางไปเลี้ยงฉลองกับผู้หญิงที่เขาเลือกแล้วผู้หญิงสวยหรูชาวฝรั่งเศสผู้นั้นรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแดเนียลลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องเป็นการยืดแขนขาให้กับปรีกระเป๋าแต่ทำได้เพียงครู่เดียวก็กลับมานั่งเหงาอยู่ตามลำพังต่อไปสายตาจับจ้องอยู่ที่เทียนเกลียวสีชมพูอ่อนหวานที่ใกล้จะหมดเล่มน้ำตาเทียนพอกอยู่บนเชิงเทียนแก้วเจรไนมองไม่ผิดกับน้ำตาของตัวเองที่ไม่มีวันเหือดแห้งมันคงจะไหลย้อนกลับไปพอกพูนอยู่ในหัวใจชั่วนิรันดร์จนดึกดื่นประทีปโคมไฟที่จุดไว้ตามรอบกำแพงวางปิดลงทีละดวงเหลือไว้เพียงตามมุมต่างๆเพียงวองแหวมเท่านั้นดาเนียลถอนใจยาวหล่อนไม่คิดที่จะเข้านอนและไม่มีอะไรจะทำนอกจากรอเวลาฉันไม่ง่วงสักนิดเข้านอนก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งจะทรมานยิ่งเสียกว่าเดินลุกเดินไปมาซะอีกเพียงแต่ว่าดาเนียลไม่อาจทำเช่นนั้นติดต่อกันนานนับชั่วโมงได้เวลาผ่านไปในความสงัดเงียบวังเวงหญิงสาวเดินไปขึ้นเตียงนอนพยายามที่จะหลับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญจิตของหล่อนตื่นตะเลิดจนสงบตามใจปรารถนาไม่ได้แต่ถ้าพรุ่งนี้ฉันจะเดินทางไกลฉันก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการนั้นดาเนียลนอนนิ่งคะนึงนึกหล่อนรู้ว่าการอดนอนเป็นพิษร้ายอย่างยิ่งเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบินระยะยาวหญิงสาวลุกขึ้นนั่งเปิดไฟฟ้าที่โคมหัวเตียงนาฬิกาบอกเวลาเลยเที่ยงคืนไปเพียงไม่กี่นาทีมีเวลานานที่จะนอนให้พอเพื่อจะตื่นขึ้นอย่างแจ่มใสเพียงแต่ว่าฉันจะนอนหลับหล่อนคิดอย่างหงุดหงิดเห็นจะต้องพึ่งยานอนหลับที่หมอให้ไว้ซะแล้วกระมังสักสองเม็ดจิ๋วๆนั่นฉันก็จะหลับสบายไปจนรุ่งเช้าเมื่อตะวันฉายแสงดาเนียลก็คงจะมีสมองแจ่มใสตามตะวันบางทีอาจจะมีความคิดอะไรที่สุขุมรอบคอบได้มากขึ้นกระมังแต่ไม่มีขวดยาวางอยู่ในถาดเล็กบนโต๊ะหัวเตียงมันอยู่ที่ไหนซะล่ะหรือว่าจะกดกริ่งเรียกหาตัวซาเนเดให้มาหาให้อย่าเลยรบกวนเขาเปล่าๆอีกอย่างหนึ่งขืนกดกริ่งเป็นได้ตกใจตื่นโกลาหลกันทั้งวังแน่ๆดาเนียลคว้าเสื้อคลุมไหมตัวบางมาคลุมทับชุดนอนละหลวมของหล่อนแล้วลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาอย่างกลัดกลุ้มบ้าจริงอยากนอนก็กลับไม่ง่วงแล้วนี่ฉันจะทำยังไงยาขวดนั้นอยู่ที่ไหนนะยังจำได้ว่ามันบรรจุอยู่ในขวดแก้วใบเล็กในถาดแก้วโต๊ะข้างเตียงนอนฮะถูกละไม่ใช่เตียงนี้ไม่ใช่ห้องนี้ห้องนอนเล็กๆบนหอคอยกระจกนั่นต่างหากจำได้แม่นว่าเมื่อกลับจากทะเลทรายการิมอับดุลลาอุ้มหล่อนขึ้นไปนอนที่นั่นเขาว่ามันเป็นห้องที่สงัดเงียบปราศจากเสียงรบกวนใดๆในแพทย์ก็ถูกตามตัวมาตรวจรักษาหล่อนที่ห้องนั้นเช่นกันยาขวดน้อยคงจะยังอยู่ที่นั่นตามเดิมด้วยหล่อนไม่ได้แตะต้องมันเลยนับแต่วันที่ได้รับจากนายแพทย์ดาเนียลตัดสินใจจะไปหยิบมาเองห้องนั้นว่างเปล่าปราศจากเจ้าของบางทีฉันจะขึ้นไปกินยาแล้วนอนซะที่นั่นคงจะหลับสนิทดีกว่านอนในห้องนี้ซะอีกท้าไวเท่าความคิดไม่ถึง5นาทีดาเนียลก็ไต่บันไดเวียนสวยงามนั้นขึ้นไปอย่างช้าๆแสงโคมส่องสว่างท ทำให้การเดินของหล่อนไม่ยากลำบากอะไรนักหนาพื้นหินนั้นเยียบเย็นอยู่ใต้ฝ่าเท้าที่รองรับด้วยรองเท้าที่แสนนุ่มและบางเบาหญิงสาวหมุนลูกปิดประตูบานเล็กที่ขาวสลัวอยู่ในแสงมัวแล้วเปิดออกช้าๆแสงจันทร์ที่ส่องลอดเข้ามาในบานหน้าต่างที่เปิดกว้างส่องให้เห็นกรอบร่างบอบบางอยู่ในเงามืดการปรากฏร่างโดยกระทันหันนั้นทำให้อีกร่างหนึ่งที่นั่งบนต่างเล็กๆริมหน้าต่างผุดลุกขึ้นยืนอย่างตกใจแต่ดาวเนี่ยกลับตกใจยิ่งไปกว่าหล่อนเบิกตาโพลงลำคอตีบตื้นด้วยความรู้สึกสับสนที่ยากจะบอกแม้แต่ตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรไม่คิดเลยว่าจะพบการิมอับดุลลาในห้องน้อยนี้ด้วยหล่อนแน่ใจมาแต่เช้าว่าเขาพาอิซาเบลล่าเข้าเมืองเพื่อเดินทางต่อไปยังนครปารีสถึงกระนั้นการที่ได้พบว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในห้องส่วนตัวนี้ตลอดทั้งวันก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังแก่หล่อนอย่างใดหัวใจที่อ่อนล้ากลับเต้นรัวด้วยความปรีดาอันเปี่ยมล้นซะมากกว่าชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเสื้อคลุมบางๆสีแก่มีเพียงสายไหมคาดเอวไว้หลวมๆรอยแยกเผยให้เห็นแผงอกที่งามสง่าไปด้วยกล้ามเนื้อแข็งแกร่งเนื้อหนังมังสาของความหนุ่มชะกันทำให้หัวใจของดาเนียลสั่นไหวจนต้องเมินไปสักทางหนึ่งการิมอับดุลลาชำเลืองมองวัตถุอย่างหนึ่งที่วางอยู่บนเบาะเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่เขาเดินล้ำออกมาข้างหน้า 2-3 ก้าวฉันนอนไม่หลับค่ะจำได้ว่าทิ้งขวดยาระงับประสาทไว้บนนี้ก็เลยขึ้นมาดาเนียลบอกเสียงสั่นๆชายหนุ่มยืนนิ่งงันดาเนียลรู้สึกถึงไออุ่นจากลมหายใจของเขาความใกล้ชิดทำให้หล่อนเกิดความรู้สึกหวั่นไหวจนระงับความรู้สึกไว้ไม่ได้ขาของหล่อนสิ้นแรงทำให้ร่างล้มขมำลงไปบนเก้าอี้ยาวข้างหน้าต่างนั่นเองมือของหล่อนก็ปัดของที่วางอยู่บนนั้นตกลงไปบนพื้นการิมตกใจในอาการของหญิงสาวเขาอ้วนมือไปกดสวิตช์โคมตั้งที่มุมห้องโดยอัตโนมัติแสงสว่างนวลจางๆจากไฟฟ้าแรงเทียนต่ำสาดไปทั่วห้องน้อยสายตาของหนุ่มสาวจ้องเป่งไปยังวัตถุที่ตกอยู่บนพื้นห้องเป็นจุดเดียวกันฝ่ายชายตกใจได้ความคิดที่อยากจะหยิบของสิ่งนั้นไปซ่อนเสียให้พ้นสายตาของหญิงสาวข้างฝ่ายดาเนียลก็ตกใจว่าหล่อนทำให้เกิดความเสียหายแก่ของส่วนตัวที่เจ้าของทำท่าหวงแหนยิ่งนักดังนั้นเมื่อใจตรงกันทั้งสองก็ก้มลงพร้อมกันเพื่อหยิบของสิ่งนั้นดาเนียลอยู่ใกล้กว่าหล่อนจึงได้ชัยชนะเล็กๆน้อยๆนั้นอย่างง่ายดายหญิงสาวหยิบกรอบรูปเล็กๆขึ้นมาถือไว้สัญชาตญาณทำให้ก้มลงมองภาพถ่ายที่บรรจุอยู่ในกรอบเงินและเพียงชั่วแวบเดียวที่มองเห็นหล่อนก็ตกตะลึงในตาเบิกโพลงจ้องแล้วจ้องอีกเหมือนไม่เชื่อสายตาตนเองการิมอับดุลลาเดินมาใกล้ดึงกรอบรูปเงินนั้นไปซะจากมือหล่อนแล้วพูดห้วนๆว่าทีนี้ก็รู้แล้วสินะว่านั่นคือภาพถ่ายของเธอเองดาเนียลทำไมล่ะคะหญิงสาวตกใจซะจนพูดไม่ออกทำไมฉันถึงได้มานั่นเหรอชิงฮัตซันส่งมาให้น่ะสิท่านส่งมาให้ดูเพื่อว่าจะอวดว่าลูกสาวของท่านน่ารักเพียงไรตอนนั้นท่านแต่งงานกับคุณแม่ของเธอแล้วโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของญาติพี่น้องคนไหนและคนที่ขมขื่นผิดหวังในตัวท่านก็คือฉันเจ็บแค้นซะจนต้องบินไปหาท่านที่ลอนดอนเพื่อพูดจากันให้แตกหักอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเธอไม่อยู่หรอกมัวแต่เรียนหนังสืออยู่ที่สวิสแล้วฉันก็ได้เห็นภาพถ่ายของเธอเป็นครั้งแรกเขามองภาพเด็กหญิงวัยรุ่นหน้าตาแจ่มใสในชุดสกีสีแดงสดกำลังยืนสกีอยู่บนเทือกเขาที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะแววตาแจ๋วแหววในภาพบอกถึงความไร้เดียงสาและหัวใจที่งดงามเป็นแววตาที่ฝังใจเขาอยู่นานนับเป็นปีๆแทนที่จะต่อว่าต่อขานชิคฮัตซันฉันกลับหลงรักเด็กคนนั้นแม้เพียงเห็นแค่ภาพถ่ายซะหัวปักหัวปั๊มกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เคยลืมทุเรศไหมล่ะเขาจบประโยคด้วยยิ้มที่ขมขื่นจนดาเนียลใจหายแต่ทำไมการิมคะฉันไม่เข้าใจเลยว่า ว่าทำไมฉันถึงรักเธอน่ะเหรอเขาตอบประโยคให้อย่างเศร้าๆสิ้นหวังใครจะตอบคำถามนั้นได้ชีคฮัดสันเองก็ดูเหมือนจะรู้ความในใจของฉันแต่ท่านว่าเธอยังเด็กนักยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยซ้ำก็เพราะเหตุนั้นน่ะสิเมื่อท่านเอ่ยถึงการมั่นหมายฉันจึงไม่ท้วงติ่งคัดค้านเลยตรงข้ามกับเธอตีโพยตีพายซะจนข่าวดังมาถึงหูฉันเธอหมิ่นน้ำใจฉันอย่างที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกล่าทำกับฉันอย่างนั้นและยังฟิลิปซังแซที่คอยเติมเชื้อไฟนั้นให้ลุกโหมด้วยการกล่าวประจานแต่ความชั่วร้ายเลวทรามของฉันดาเนียลนิ่งตะลึงหล่อนตกใจเกินไปจนไม่อาจพูดจาอะไรออกมาได้ทั้งสิ้นท่าทางของหล่อนทำให้การริมเข้าใจผิดทันทีเขากระชากไหล่ของหล่อนให้ลุกขึ้นยืนประชิดกอดหล่อนไว้และมองดูหญิงสาวด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่เธอไม่เคยสนใจใยดีตัวฉันเลยเขารำพันด้วยเสียงแหบห้าวเธอประกาศว่าจะไม่มีวันยอมสยบให้ฉันอย่างหญิงอื่นชีคฮัดสันแจ้งข่าวนี้แก่ฉันด้วยความเห็นใจท่านพยายามไกลเกลี่ยด้วยการขอร้องให้เธอมาเยี่ยมแคว้นของเราแทนท่านหวังว่าเมื่อได้พบกันแล้วเราอาจจะทำความเข้าใจกันได้แล้วทำไมคุณต้องทำกับฉันอย่างนี้ด้วยล่ะการีมอับดุลลาคุณไม่ให้เกียรติฉันเลยไม่เห็นแก่หน้าคุณพ่อของฉันซึ่งเป็นลุงของคุณแท้ๆเพราะฉันทนไม่ได้วันที่เธอมาถึงคูฮาฉันอยู่ที่ปารีสจริงๆแล้วก็เกือบจะฆ่าเจ้าฟิลิปสั่งแสซะแล้วด้วยมือของฉันเองเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะมันเที่ยวบอกใครๆน่ะสิว่าเธอจะกลับไปหามันเธอสัญญาว่ากลับจากธุระที่สัญญากับคุณพ่อของเธอแล้วเธอจะกลับไปหามันที่ปารีสแล้วจะหนีตามกันไปไม่จริงค่ะฉันไม่เคยบอกเขาอย่างนั้นดาเนียลร้องเรื่องนั้นฉันไม่รู้การิมพูดเสียงเรียบในตาจ้องเขม็งไปยังใบหน้าที่เกือบจะแนบชิดอยู่กับทรงอกของเขาแต่ฉันทนไม่ได้มันเจ็บปวดขมขื่นจนแทบไม่อยากเป็นผู้เป็นคนตอนนั้นฉันไม่คิดอะไรเลยนอกจากมาดูหน้าเธอแล้วทำลายเสียให้สมแค้นจากนั้นเธอจะกลับไปหาเจ้าฟิลิปมันก็จะได้เพียงแค่กากเดินจากฉันเท่านั้นฉันบินมาคูหาทันทีเจ้าป้าทราบดีว่าฉันรู้สึกยังไงแล้วคุณก็ทำตามที่คิดไว้ดาเนียลได้ยินเสียงแผ่วเบาของตนเองเพียงแว่วๆคุณทำลงไปเพราะความแค้นนี่คะการิมรักและแค้นเขากระแทกเสียงขุ่นข้องนั่นคือความรู้สึกสูงสุดของมนุษย์ที่แทบจะแยกให้เป็นสัดส่วนไม่ได้เธอไม่เข้าใจเลยเพราะเธอไม่รู้จักความรักใครบอกคุณว่าฉันไม่รู้จักหญิงสาวเมินสายตาไปเสียมีให้เขาเข้าใจความหมายของคำพูดนั้นหัวใจเต้นแรงเหมือนมีผีเสื้อสักร้อยสักพันบินอยู่ในนั้นใครสอนความรักแก่เธอล่ะฟิลิปสั่งแสกระมังดาเนียลเธอช่างไม่รู้เลยว่าฉันรอเวลานั้นอยู่นานกี่เดือนกี่ปีรอที่จะได้พบสาวน้อยแสนหวานที่บริสุทธิ์ผุดพองมาเป็นขวัญชีวิตแล้วฉันก็จะสอนให้เธอรู้จักความรักแต่เมื่อฉันได้เธอฉันกลับได้เพียงร่างกายเธอไม่ยอมให้หัวใจของเธอแก่ฉันเธอเฝ้าแต่คุมแค้นและหวังที่จะทำให้ฉันผิดหวังยับเยินยิ่งไปกว่านี้นี่หรือคือการิมอับดุลลาผู้เย่อหยิ่งไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือบุรุษที่สตรีนับสิบนับร้อยยอมสยบอยู่ที่เท้าของเขาเพียงแค่ได้รับความรักความใคร่จากเขาแม้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวบุรุษพยองผู้นั้นกำลังบอกดาเนียลว่าเขารักหล่อนรักมานานตั้งแต่หล่อนยังเป็นเพียงเด็กหญิงน้อยๆไม่ประสารักและหวังและรอคอยตั้งแต่นั้นจนบัดนี้ดาเนียลถอนใจยาวเกิดความรู้สึกปิติตื้นตันอย่างหาที่สุดมิได้คุณคิดอย่างนั้นหรอคะการิมหล่อนพูดเสียงคลาดคลาดด้วยความละอายใจอย่ามาแซงทำดีกับฉันเลยดาเนียลทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นกันแล้วอิซาเบลล่าบอกฉันว่าเธอกับฟิลิปหนีตามกันไปด้วยความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายเคราะห์ดีที่ฉันต้องการไปดูให้เห็นกับตาตั้งใจว่าถ้าเธอยืนยันเช่นนั้นฉันก็จะให้เฮลิคอปเตอร์ไปส่งเธอกับเขาให้ถึงพรมแดนด้วยซ้ำ แต่แล้วเขาก็ทำเธอเกือบตายน่าขันที่เธอไม่ถือโกรธเขาเลยยังมีแก่ใจติดตามถามข่าวเปล่านะคะฉันไม่ได้ถามหล่อนรีบกล่าวแก้โดยเร็วตอนที่คุณเข้ามาที่สวนน่ะอิซาเบลล่าต่างหากที่เป็นคนพูดถึงพี่ชายของเขาเองแล้วเขายังบอกว่าบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรอีกดาเนียลการิมซักโดยเร็วความเข้าใจบางอย่างจุดประกายที่ในตาทำให้เกิดความแพรวๆที่น่าดูเขาบอกว่าคุณจะแต่งงานกับเขาค่ะ

อินใจระหว่างสามีภรรยาได้อย่างเก่งฉกาจไม่น่าเชื่อหญิงสาวรู้สึกอับอายจนเหลือจะกล่าวเมื่อบอกกับสามีด้วยเสียงอ่อยว่าก็เขาว่าคุณต้องการอยากขาดจากฉันบ้าแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วไม่ว่าอิซาเบลล่าจะพูดยังไงก็เธอต้องการจะไปจากฉันอยู่ดีจิตใจของเธอฝังอยู่กับฟิลิปซะแล้วฉันขอชื่นชมบูชาน้ำใจเธอในข้อนี้ดาเนียลถึงเขาจะทำกับเธอสาหัสเพียงไรเธอก็ยังแน่วแน่ต่อเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยเขาเดินปังๆไปที่โต๊ะเล็กข้างเตียงนอนไหนล่ะอย่านอนหลับกินซะสิแล้วรีบลงไปเวลาหลังเที่ยงคืนกับบรรยากาศเช่นนี้ฉันไม่ไว้ใจตัวเองหรอกบางทีสัญชาตญาณของสัตว์ก็มีอำนาจเหนือความเจริญสิวิไลของมนุษย์ฉันไม่อยากให้เราหลงผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความมืดเพื่อจะได้ไปนั่งเสียอกเสียใจกับแสงตะวันอีกดาเนียลมองเขาอย่างขาดคลาดทำอย่างไรเขาจะรู้ใจหล่อนสักทีหนอการิมคะคุณรักฉันหรือเปล่าหล่อนถามคำถามที่รู้ซะยิ่งกว่ารู้ว่าคือความโง่เขลาขนาดหนักแต่เขาก็ตอบด้วยเสียงแผดลั่นหน้าเกรงขามก็รักน่ะสิเอ้าถามบ้าๆก็ตอบบ้าๆแบบนี้แหละรู้แล้วก็ไปเสียไม่อย่างนั้นฉันจะต้องบังคับให้เธอนอนกับฉันอีกแน่พูดจบชายหนุ่มก็หมุนตัวกลับไปทางหนึ่งหันหลังให้ดาเนียลอย่างจงใจเขานิ่งเหมือนไม่หายใจเมื่อตั้งใจฟังเสียงฝีเท้าของดาเนียลที่จะเดินออกไปจากห้องทุกสิ่งทุกอย่างสงัดเงียบเหมือนโลกหยุดหมุนเมื่อการิมอับดุลลาหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งดาเนียลก็ยังยืนนิ่งอยู่เช่นเดิมราวกับว่าหล่อนกลายเป็นรูปสลักไปซะแล้วใบหน้าและแววตาสงบนิ่งเหมือนนักโทษที่กำลังรอการตัดสินดาเนียลชายหนุ่มก้าวมาประชิดนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายออกไปเสียถ้าไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นคุณจะทำอะไรฉันคะหล่อนเงยหน้าขึ้นถามเสียงแผ่วทำอย่างนี้ไงล่ะเขากระชากหล่อนเข้าไปแนบชิดด้วยอาการรุนแรงไม่ปราณีแล้วก้มลงจุ่มพิษที่ริมฝีปากอย่างเร่าร้อนนี่คือการลงโทษอย่างน้อยก็เพื่อให้มันฝังอยู่ในหัวใจของเธอตลอดไปไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนในโลกขอให้ความทรงจำอันแสนหวานนี้ติดตามเธอไปด้วยไม่ว่าเธอจะอยู่ในอ้อมแขนของผู้ชายคนใดก็ขอให้ความทรงจำนี้ตามไปขวางกั้นความรู้สึกระหว่างเขากับเธอไว้อย่าได้รู้ลืมเลือนเลยทีเดียวแปลว่าคุณจะทรมานฉันตลอดไปทั้งปีทั้งชาติดาเนียลพูดเหมือนพ้อแล้วหลับตาลงซะโดยเร็วไม่เช่นนั้นหัวใจของหล่อนคงจะเผยโฉมของมันออกมาจากดวงตาเป็นแน่แท้ถ้าพอใจเช่นนั้นก็เชิญสิคะ

คุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือบทสรุปของหนังสือตามหัวใจไปสุดล่านะคะในที่สุดเราก็รู้แล้วนะคะว่าการิมอับดุลลานั้นจริงๆแล้วหลงรักดาเนียลมาตั้งแต่เห็นรูปภาพในสมัยที่ดาเนียลยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะดาเนียลไม่ได้ทราบเรื่องเช่นนี้แน่นอนค่ะเธอรักการิมอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปนะคะและนี่ก็คือตอนอวสานของตามหัวใจไปสุดล่าแล้วก็เป็นอวสานของรายการส่วนอักษรของดิฉันด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่อยากจะบอกลาคุณผู้ฟังเลยนะคะอยากจะบอกว่าดิฉันรักรายการส่วนอักษรมากๆนะคะแต่ด้วยความจำเป็นบางประการทำให้ต้องยุติรายการไปนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขกับรายการใหม่ที่จะมาแทนรายการส่วนอักษรนะคะแล้วเราก็ยังคงได้เจอกันในรายการอื่นๆต่อไปนะคะจากกันวันนี้ก็ไม่ใช่ว่ารายการส่วนอักษรจะหายไปตลอดนะคะดิฉันก็ยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งรายการส่วนอักษรอาจจะกลับมาอีกนะคะนี่ก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งของดิฉันเหมือนกันค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการส่วนอักษรมาโดยตลอดนะคะทั้งโทรศัพท์มาถามไถ่นะคะโทรศัพท์มาให้ดิฉันเล่าเรื่องตอนจบของหนังสือให้ฟังโทรศัพท์มาขอหนังสือหรือแม้กระทั่ง

ผู้ฟังที่น่ารักของดิฉันนะคะเอาหนังสือมาให้หลายเล่มทีเดียวนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะท่านเดินทางมาไกลนะคะจากต่างจังหวัดแล้วท่านก็เอาหนังสือมาให้ถึงอสมทเลยนะคะต้องขอบพระคุณอย่างสูงดิฉันได้นำหนังสือของท่านมาอ่านในรายการหลายเล่มทีเดียวค่ะรวมทั้งคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่เดินทางมาหาถึงอสมทนะคะในวันที่พลาดตอนจบของนิยายบางเล่มบางตอนไปนะคะก็มาหาดิฉันที่อสมทแล้วก็ให้ดิฉันช่วยเล่าเรื่องนั้นให้ฟังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำลังใจของดิฉันอย่างมากเลยนะคะอยากที่จะอ่านหนังสือให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปจริงๆค่ะแต่ว่าทำไม่ได้แล้วนะคะถึงเวลาต้องลากันจริงๆแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะไม่ลืมรายการสวนอักษรแล้วก็ไม่ลืมดิฉันด้วยนะคะก็ไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: อบจ.ปัตตานีเปิดศึกดวลแข้งเยาวชนชิงถ้วยปัตตานี PAO Junior Cup 2026องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลย่าเทียมสุดยิ่งใหญ่อบจ.ปัตตานีครับประจำปี2569หรือปัตตานี PAO Junior Cup 2026เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การแข่งขันในครั้งนี้เปิดรับสมัครในนามตัวแทนโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีเกิดปีพุทธศักราช2557และรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเกิดปีพุทธศักราช2554เปิดรับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ16ทีมเท่านั้นสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษทั้งชุดการแข่งขันและบริการอาหารกลางวันฟรีตลอดงานร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 24,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศสำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง8มิถุนายน2569เริ่มเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะต้องยื่นเอกสารใบสมัครตัวจริงภายในวันที่10มิถุนายน2569ณกองการศึกษาอบจ.ปัตตานีและมีกำหนดการลงฟาดแข่งกันระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคม2569สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาโทรศัพท์073-323-435คุณฮาซีมโทรศัพท์0966328887หรือคุณอลงกรโทรศัพท์0640408555
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: วันนี้ประชุมบ่าย3โมงพรุ่งนี้ไม่อยากไปทำงานต่างจังหวัดเลยเบื่อมาก
1: น้องเล็กเบื่อที่จะต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดเหรอจ๊ะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะพี่หนูเล็กไม่ได้เบื่อที่จะไปทำงานต่างจังหวัดแต่เบื่อที่จะต้องเดินทางไปกับบุญยงคนขับรถน่ะสิคะ
1: ทำไมล่ะจ๊ะ
0: คือบุญยงนะคะเขาชอบขับรถเร็วมากบอกให้ขับช้าก็ไม่เคยฟังเลยนะคะขับเร็วตลอดเนี่ยค่ะคนที่บริษัทนะคะเบื่อเขากันทั้งนั้นค่ะ
1: อย่างนี้เขาเรียกว่าเบื่อเป็นยารุ
0: เบื่อเป็นยารุหมายความว่ายังไงคะพี่หนูทำไมเล็กไม่เคยได้ยินเลย
1: เบื่อเป็นยารุหมายถึงเบื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งมากราวกับสิ่งนั้นหรือคนนั้นเป็นยารุที่ไม่มีใครอยากกินคำว่ารุในภาษาโบราณใช้เรียกยาประเภทหนึ่งที่เป็นยาระบายหรือยาขับอย่างแรงเช่นยารุเสมหะซึ่งใช้ผลจันทร์กระวานก้านพลูมาบดละเอียดแล้วผสมเหล้าขาวกินเพื่อขับเสมหะแต่ถ้าเป็นยารุพยาธิก็จะใช้ผลมะเกลือรากสลอดใบสลอดมาบดละเอียดแล้วผสมเหล้าขาวกินเพื่อขับพยาธิไส้เดือนและพยาธิอื่นๆยารุจะมีกลิ่นเหม็นและมีรสชาติขมเฝื่อนผู้ที่มีธาตุหนักต้องกินยารุบ่อยๆจึงรู้สึกเบื่อจึงมีสำนวนเปรียบว่าเบื่อเป็นยารุ
0: ซึ่งก็หมายถึงเบื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งมากราวกับสิ่งนั้นหรือคนนั้นเป็นยารุที่ไม่มีใครอยากกิน
1: ถูกต้องแล้วจ้ะ
0: แล้วถ้าบุญยงเขายังขับรถแบบนี้อยู่ตลอดทุกคนก็จะต้องเบื่อเป็นยารุอยู่ดีแล้วก็ไม่มีใครอยากนั่งรถกับบุญยงอีก
1: งั้นพี่ขอแนะนำว่าเราต้องเรียกบุญยงมาคุยแล้วก็ตักเตือนอย่างจริงจังไม่ให้บุญยงขับรถอย่างนี้อีกไม่งั้นสักวันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได
0: ้ดีค่ะอย่างนั้นพี่หนูช่วยจัดการกับบุญยงให้หน่อยนะคะไม่งั้นทุกคนคงต้องเบื่อเป็นยารุอยู่อย่างนี้แน่ๆ
1: ได้เลยจ้ะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ชูมะม่วงคุณภาพส่งตรงจากสวนพร้อมกิจกรรมสุดสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ณบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมตลาดมะม่วงคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรและประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่นสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วงกว่า 72,000 ไร่คาดว่าปี2569จะมีผลผลิตประมาณ 67,875 ตันแม้ผลผลิตจะลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนแต่ยังคงมีมะม่วงคุณภาพทยอยออกสู่ตลาดต่อเนื่องถึงต้นเดือนกรกฎาคมโดยการจัดงานปีนี้ได้มีการรวบรวมมะม่วงคุณภาพจากเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่กว่า15กลุ่มจาก10อำเภอมาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมกิจกรรมหลากหลายอาทิการประกวดมะม่วง12ประเภทการแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลาการแข่งขันแปรรูปอาหารจากมะม่วงนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงการจัดสวนภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เมืองสวรรค์แดนมะม่วงภายในงานยังมีการสาธิตเมนูไฟน์ไดนิ่งจากมะม่วงโดยเชฟระดับโรงแรมเพื่อยกระดับมะม่วงเชียงใหม่สู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนรวมถึงเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดเชียงใหม่สำหรับมะม่วงเชียงใหม่มีจุดเด่นเรื่องรสชาติหวานหอมสีสวยรูปทรงดีและเป็นมะม่วงปลายฤดูที่ออกช้ากว่าหลายพื้นที่ของประเทศเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมทั้งดินดีอากาศเย็นและการเอาใจใส่ของเกษตรกรโดยเฉพาะการห่อผลด้วยถุงคาร์บอนทุกลูกทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงสามารถส่งออกต่างประเทศได้โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่15ประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายน2569ณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอด พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแกงที่ไม่ใช่แกง
9: พี่เก่งพี่ก้อยเขากินอะไรกันนะท่าทางอร่อยเชียว
10: กินขนมหม้อแกงคุณแม่พี่เก่งได้มาจากเพชรบุรี
9: ขนมหม้อแกงทำไมไม่เห็นมีหม้อมีแกงอะไรเลย
10: หม้อแกงเป็นขนมไม่ใช่หม้อแกงจริงๆคำเรียกชื่อสิ่งต่างๆอาจจะไม่ตรงกับที่เป็นจริงก็ได้เป็นเรื่องของภาษา
9: อย่างที่เรียกว่าหูฉลามก็ไม่ใช่หูของฉลามปูอัดก็ไม่ใช่ปูขนมขี้หนูก็ไม่ได้เอาขี้หนูมาทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
10: ใช่แล้วและปลาวาฬปลาหมึกที่เขาว่าไม่ใช่ปลาก็เรียกว่าปลาได
11: ้ชื่อเรียกสิ่งต่างๆเป็นคำที่ใช้มาแต่โบราณบางอย่างอาจจะตรงแต่บางอย่างอาจจะไม่ตรงกับลักษณะจริงของสิ่งนั้นก็ได
12: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ